0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
7: Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

็นศิลปะการป้องกันตัวประเภทหนึ่งที่ถือกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่นโดยคาโนจิโงโรยูโดมีชื่อเต็มว่าโคโดกังยูโดเดิมเรียกว่ายูยิตสูซึ่งเป็นวิชาที่สามารถต่อสู้กับคู่ต่อสู้ที่มีอาวุธด้วยมือเปล่าก่อนที่จะมีการพัฒนาให้กลายเป็นการแข่งขันกีฬาซึ่งมีหลักการและวัตถุประสงค์คือมุ่งบริหารร่างกายและจิตใจให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้แรงให้น้อยที่สุดเพื่อสวัสดิภาพและประโยชน์สุขร่วมกันการฝึกยูโดต้องมีการฝึกการต่อสู้และป้องกันตัวก็เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ออกแรงซึ่งเป็นหนทางก่อให้เกิดสมรรถภาพทางกายตามอุดมคติของท่านโคโนะจิโงโร่ผู้ให้กำเนิดกีฬาประเภทนี้ว่า Maximum Efficiency with Minimum Effort and Mutual Welfare and Benefit คือยูโดใช้วิธีการโอนอ่อนผ่อนตามหรือที่เรียกว่าทางแห่งความสุภาพ Gentleness or Soft Way ทำให้ได้เปรียบแก่ผู้ที่มีกำลังมากกว่าเป็นวิธีการที่ทำให้คนตัวเล็กกว่าน้ำหนักน้อยกว่าและกำลังด้อยกว่าสามารถต่อสู้กับผู้ที่อยู่ในลักษณะเหนือกว่าได้สำหรับการแข่งขันกีฬายูโดคนพิการจะเป็นการแข่งขันที่ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อให้การแข่งขันของนักกีฬาที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นภายใต้พื้นฐานการแข่งขันกีฬายูโดในระดับสากลซึ่งมีการจัดการแข่งขันครั้งแรกในปีพ.ศ. 2531โดยปัจจุบันการแข่งขันกีฬายูโดคนพิการนั้นมีการแข่งขันทั้งประเภทชายและหญิงกฎกติกาการแข่งขันการแข่งขันยูโดคนตาบอดหรือพารายูโดอยู่ในใต้กฎของสหพันธ์ยูโดนานาชาติโดยมีการปรับเปลี่ยนกฎบางประการตามที่สหพันธ์กีฬาคนตาบอดนานาชาติ IBSA กำหนดความแตกต่างหลักคือการแข่งขันจะเริ่มต้นด้วยการที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน2คนจับชุดยูโดของกันและกันแบบหลวมๆซึ่งเรียกว่าคุมิคาตะและหากนักกีฬาไม่เข้ากระทำหรือมือทั้ง2หลุดออกจากกันจะมีการสั่งมาเตอันหมายถึงการหยุดและผู้เข้าแข่งขันจะต้องกลับมาที่จุดศูนย์กลางและเริ่มต้นการแข่งขันอีกครั้งเทคนิคของวิชายูโดนั้นจะมีหลักการ3ส่วนคือนางเยวาสะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการทุ่มแยกออกเป็นประเภทตามส่วนของร่างกายที่ใช้ได้5ประเภทได้แก่1การทุ่มด้วยมือหัวไหล่2การทุ่มด้วยสะโพก3การทุ่มด้วยขา4. การล้มตะแคงทุ่ม 5. การนอนหงายทุ่มกาตาเมวาซาเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการกอดรัดเพื่อให้หายใจไม่ออกการกดล็อกและการหักข้อต่อเป็นเทคนิคที่ใช้ขณะอยู่กับพื้นเบาะทาทามิเพื่อให้คู่ต่อสู้ยอมจำนนกาตาเมวาซาแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. โอไซโคมิวาซาเทคนิคการกดล็อกบนพื้นชิเมวาสะเทคนิคการรัดคอเพื่อให้คู่ต่อสู้ยอมแพ้คันเซตสึวาสะเทคนิคการหักข้อต่อให้คู่ต่อสู้ยอมจำนนคาเตมิวาสะเป็นเทคนิคเกี่ยวกับการชกต่อยทุบตีถีบท้องส่วนต่างๆของร่างกายให้เกิดการบาดเจ็บพิการหรือถึงแก่ชีวิตซึ่งวิธีการเหล่านี้จะใช้ในการต่อสู้ป้องกันตัวเท่านั้นและไม่เคยจัดการแข่งขันคลาสการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ประเภทประกอบไปด้วย J1 สำหรับนักกีฬาที่สายตาบอดสนิท J2 สำหรับนักกีฬาที่มีสายตาเลือนรางรูปแบบการแข่งขันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งสวมชุดยูโดสีขาวอีกฝ่ายจะสวมชุดสีน้ำเงินแข่งขันยกละ4นาทีทั้งแบบประเภทชายและหญิงการตัดสินตัดสินจากกรรมการจำนวน3ท่านผู้ที่สามารถทำคะแนนจากอีกฝ่ายได้โดยการทำเทคนิคยูโดได้ถูกต้องจะได้คะแนนซึ่งมีทั้งสิ้น3ระดับด้วยกันคืออิปปงคือการทำเทคนิคของวิชายูโดได้อย่างสมบูรณ์แบบหากได้อิปปงจะชนะการแข่งขันในยกนั้นทันทีวาซาอาริคือการทำเทคนิคของวิชายูโดได้ไม่สมบูรณ์แบบหากได้วาซาอาริ2ครั้งจะเท่ากับการได้อิปปงยูโกคือการทำเทคนิคของวิชายูโดได้ไม่สมบูรณ์แบบหรือเพียงเล็กน้อยสถิติที่น่าสนใจสำหรับการแข่งขันกีฬายูโดคนพิการกับการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมได้รับความนิยมมากขึ้นทุกขณะจนกระทั่งปัจจุบันโดยการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ได้รับการยืนยันจากสมาชิกอาเซียนที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันพารายูโดแล้วทั้งสิ้น7ประเทศได้แก่อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียและไทย
ดังนั้นการแข่งขันกีฬาพารายูโดจะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงด้วยหลักการของการแข่งขันกีฬายูโดที่ว่าพัฒนาคนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อสวัสดิภาพและประโยชน์สุขร่วมกัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดเชียงใหม่ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมรับมืออิทธิพลพายุไมซ่าคาดจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569นายรัฐพลณราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์สภาพอากาศและข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยที่อาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มเป็นผลกระทบจากอิทธิพลพายุไมซ่าทำให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคม2569โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมต่อเนื่องรวมทั้งให้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายอาสาสมัครภาคประชาชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ทั้งมิสเตอร์เตือนภัยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆร่วมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระดับพื้นที่เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับให้หน่วยงานเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเตรียมเครื่องจักรกลเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์และกำลังพลให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุพร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชนสำรวจและเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยพร้อมจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์หากจำเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามข้อมูลสภาพอากาศปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อร่วมกันประเมินแนวโน้มและประสานการสนับสนุนทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยและกำลังเจ้าหน้าที่ให้เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนติดตามการประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยงในช่วงที่มีฝนตกหนักและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคมสันคำวงทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สามารถปรารถนา
1: สามารถ
2: ใจดีท่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลย
1: ก็ใจดีจะท่องคำว่าสามารถไงล่ะ
2: แล้วทำไมใจดีท่องว่าสามารถล่ะ
1: ก็คำว่าสามารถเขียนเป็นสามารถถ้าไม่ท่องจำแบบนี้ก็จะเขียนไม่ถูก
2: แล้วยังมีคำอื่นอีกไหมนะที่อ่านกับเขียนไม่ตรงกันแบบนี
0: ้มีสิจ๊ะอย่างคำว่าปรารถนาก็จะเขียนเป็นปรารถนาจ้ะ
1: แปลกจังเลยนะคะเขียนกับอ่านไม่เห็นตรงกันเลย
0: ใช่จ้ะคำบางคำเขียนกับอ่านไม่ตรงกันต้องท่องจำให้แม่นจะได้เขียนไม่ผิดอ่านก็ไม่ผิดไงจ๊ะ
1: ก็เพราะแบบนี้ล่ะค่ะใจดีเลยต้องมานั่งท่องจำอยู่แบบนี้จะได้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องยังไงล่ะคะ
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: บรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพลิกโฉมคนอยู่กับป่ามอบสิทธิ์ทำกินอส.12คืนความสุขสร้างความมั่นคงให้ราษฎรเชียงใหม่ยั่งยืนที่ห้องประชุมพิทักษ์ภัยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินภายในเขตป่าอนุรักษ์อส.12ก.และอส.12ข.ภายใต้แนวคิดคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสำหรับหนังสือรับรองสิทธิ์อส.12ดังกล่าวเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนอย่างเร่งด่วนของคณะกรรมการพิจารณาผลการสำรวจการครอบครองที่ดินสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่ที่ได้ลงพื้นที่รังวัดสอบทานตรวจสอบคุณสมบัติอย่างรัดกุมครอบคลุมพื้นที่ป่าอนุรักษ์8แห่งได้แก่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่เลาแม่แสเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแม่เลาแม่แสเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอมก๋อยอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอุทยานแห่งชาติออบหลวงอุทยานแห่งชาติศรีลานาและอุทยานแห่งชาติผาแดงการดำเนินการในครั้งนี้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถึง49หมู่บ้านรวม 1,594 รายจำนวนแปลงที่ดินทั้งสิ้น 2,121 แปลงซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องที่ดินทำกินในเขตป่าอนุรักษ์ช่วยให้ชาวบ้านอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างภาคภูมิใจโดยไม่ต้องหลบซ่อนและพร้อมแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐในการดูแลรักษาผืนป่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ารัฐบาลและกระทรวงมีความตั้งใจที่จะทลายข้อจำกัดและความเหลื่อมล้ำโดยมอบเอกสารสิทธิ์อส.12ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การให้สิทธิ์ทำกินแต่เป็นการสร้างเสถียรภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับประชาชนเพื่อให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันประชาชนมีรายได้มั่นคงและร่วมทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติให้สมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้บรรยากาศในพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติและอบอุ่นโดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงตลอดจนข้าราชการและส่วนงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกับประชาชนในพื้นที่อย่างพร้อมเพรียงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำ ค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
3: ตอนเพลงชาติ
11: โอ้ยวิเชียนมาดึงหางทำไมอ่ะก้าวแต้มเจ็บนะ
12: เวลาเราได้ยินเพลงชาติต้องหยุดยืนตรงทำความเคารพนะก้าวแต้ม
11: อ้าวเหรอแล้วเพลงชาติมีมานานหรือยังจ๊ะแล้วให้ก้าวแต้มฟังหน่อยสิ
13: หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองประสงค์ให้มีเพลงชาติซึ่งเป็นเพลงสำหรับประชาชนทั่วไปเพิ่มจากเดิมที่ใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีจึงมอบหมายให้พระเจนดุริยางปิติวาทยากรปลัดกรมกองดนตรีฝรั่งหลวงเป็นผู้แต่งทำนองเพลงออกบรรเลงครั้งแรกโดยวงดุริยางทหารเรือและได้รับยกย่องว่าเป็นบทเพลงที่ไพเราะคึกคักน่าฟังกระทัดรัดกินเวลาบรรเลงเพียง45วินาทีเหมาะที่จะยึดถือเอาเป็นเพลงชาติได
12: ้เอ๊ะแล้วพระเจนดุริยางแต่งคำร้องด้วยหรือเปล่าจ๊ะ
13: ไม่ใช่จ้ะผู้ประพันธ์คำร้องเนื้อเพลงชาติคือขุนวิจิตรมาตราสง่ากาญจนาคพันธ์โดยมีเนื้อร้องขึ้นต้นว่าแผ่นดินสยามนามประเทืองว่าเมืองทองไทยเข้าครองตั้งประเทศเขตแดนสง่าต่อมาในพุทธศักราช2477รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกี่ยวกับเพลงชาติขึ้นใหม่และได้ตัดสินให้ทำนองเพลงชาติมี2แบบคือแบบสากลได้แ ทำนองเพลงของพระเจนดุริยางและแบบไทยคือเพลงของจางวางทั่วพาทยะโกศลส่วนเนื้อร้องได้ตัดสินให้บทร้องของขุนวิจิตรมาตราที่แต่งไว้เดิมเป็นบทชนะเลิศและบทของนายฉันขำวิไลเป็นบทร้องที่ได้รับรางวัล
11: แล้วเพลงชาติที่พวกเราได้ยินทุกวันนี้ล่ะ
13: ในสมัยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามประกาศเปลี่ยนชื่อประเทศจากประเทศสยามมาเป็นประเทศไทยชื่อเพลงชาติซึ่งมีคำว่าสยามอยู่หลายแห่งจึงใช้ไม่ได้จึงได้มีการประกวดแต่งเพลงชาติกันขึ้นใหม่ปรากฏว่าเนื้อร้องของหลวงสารานุประพันธ์นวลปาจินพยัคฆ์ที่แต่งในนามของกองทัพบกชนะการประกวดเพราะเป็นเนื้อเพลงสั้นๆกระชับได้ใจความจึงกลายมาเป็นเนื้อร้องเพลงชาติปัจจุบันโดยใช้ทำนองของพระเจนดุริยางตามเดิมคนไทยทุกคนก็ร้องได้จนติดปาก
12: อ๋อเข้าใจแล้วละจ้ะจริงไหมก้าวแต้มอ้าวก้าวแต้มหายไปไหนอะ
13: ยืนทำอะไรอยู่ก้าวแต้ม
11: อ้าวก็ไม่ได้บอกนี่นาว่าให้เดินได้ตอนไหน
12: แหมจบเพลงก็เดินได้แล้วเจ้าก้าวแต้มเอ้ย
11: อ๋อแล้วก็ไม่บอกปล่อยให้ยืนอยู่ตั้งนานน่ะ
14: แล้วพบกันใหม่นะคะ

จงทำบางสิ่งในวันนี้เพื่อให้เราได้ขอบคุณตัวเองในวันหน้าท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสังคมเดียวกันค่ะ

ครับสวัสดีครับท่านผู้กว้างที่เคารพทุกท่านนะครับพอถึงวันอาทิตย์นี่ก็ช่วง9 นาฬิกาเศษๆรายการทางกลุ่มเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็มาพบกับท่านผู้กว้างนะครับถึงรายการนี้ก็ทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรัง จะได้นำเรื่องราวต่างๆนะครับมาเล่าให้ท่านผู้กว้างหรือคนพิการได้รับรู้รับฟังนะครับเพราะว่าคนพิการก็มีอยู่7ประเภทนะครับแต่ละประเภทก็มีความอะไรแตกต่างกันไปตามลักษณะความพิการของแต่ละพิการนะครับโดยเฉพาะคนตาบอดเราก็รวมมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเป็นสมาคมคนตาบอดแต่ละจังหวัดก็จะมีสมาคมจังหวัดนะครับจังหวัดตรังก็มีสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังอยู่นะครับถึงวันนี้เราก็มาพบกับท่านผู้กว้างตรงกับวันอาทิตย์ที่5 กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2569ถึงรายการนี้ก็ต้องก็ขอบคุณท่านพ่อบุตรบรรรวนนบนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับได้มาพูดมาคุยมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องรับฟังตลอดจนถึงคนพิการเราทุกๆท่านนะครับทุกๆความพิการนะครับถึงวันนี้ก็มีกระผมจะลงไปตรงเช่นเดิมนะครับมาเล่ามาคุยเรื่องราวต่างๆที่ได้พบมาได้รู้มานะครับเพื่อจะได้รับทราบกันนะครับก็เรื่องแรกก็คือเรื่องของคนพิการคนตาบอดเรานะครับแต่ว่าก็มีความสามารถเปิดร้านเป็นของตัวเองอีกหนึ่งร้านนะครับอีกหนึ่งร้านคือไอ้ลูกกิฟต์นะครับคุณรูปิจาคงจ้างซึ่งเป็นสมาชิกกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังพร้อมสามีนะครับก็มาเปิดร้านนวดเปิดรูปกระภาพนะครับอยู่ที่กลางโรงเรียนอนุบาลตรังนะครับอยู่ลังอ่างครับติกาอ่างครับปฏินกาสิริวันนะครับอยู่ตรอยต่างก้าวโรงเรียนบุรีโรงเรียนอนุบาลตรังแต่ว่านะครับกับผมเองก็ยังไม่ได้ไปสัมผัสตะกลางที่กับก็ได้ให้ปาแก้วไปแวะเวียนอยู่บ่อยๆนะครับไปแวะเวียนเพื่อช่วยเหลือลูกกิ๊บมั่งช่วยเหลือครอบครัวของลูกกิ๊บมั่งนะครับเพราะว่าต่างครอบคนเขาเป็นคนพิการต่างกันเองนะครับก็ไปช่วยเลือกกันอยู่เป็นประจำนะครับก็ต้องแสดงความยินดีครับต้องถ้ามีพยานนี่ด้วยนะครับสามารถเปิดร้านเป็นกล้องตัวเองทำให้มีรายได้นะครับทำให้มีงานตั้มมีรายได้ตามปกติลูกกิ๊บก็มีงานตั้มอยู่แล้วนะครับเป็นหมอหนวดเป็นผู้ช่วยแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลนายงนะครับก็มีรายได้อยู่เป็นประจำก็ครั้งนี้ก็มาเปิดร้านเพื่อให้ต่างครอบครัวเขาได้มามีส่วนรวมอยู่ด้วยนะครับเพราะว่าอยากที่จะมาเปิดร้านเป็นของตัวเองก็แสดงความยินดีอีกครั้งนะครับกับการคนตาบอดหรือว่าคนพิการต่างๆนะครับเราต้องดิ้นรนนะครับเพื่อที่จะได้มีงานทำมีรายได้นะครับโดยจะพอปัจจุบันเศรษฐกิจอยู่ปัจจุบันนะครับถ้าเราไม่มีงานทำรายได้เราไม่มีนี่จะอยู่ลำบากนะครับเวลาสมาคมต่างๆร่องแบเรียนร่องแบอบรมวิชาชีพอะไรต่างๆนี่ครับพยายามก้อยกว่านะครับเพื่อที่จะได้มีความรู้นำมาจ่ายในการปฏิบัติงานนะครับได้ทำงานจะได้มีรายได้มาช่วยเหลือตัวเองช่วยเหลือครอบครัวนะครับเพราะว่าคนพิการก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่คนเดียวอยู่ตะบื้อไปนะครับก็หลายๆท่านมีครอบครัวนะครับมีสามีมีภรรยามีลูกมีหลานนะครับตกๆคนก็ต้องกินต้องอยู่นะครับบางคนมีลูกต้องสร้างคนด้วยก็รายได้บางทีก็
จากนาไม่ถึงแล้งเราก็ต้องหารายได้เพิ่มนะครับหารายได้เติมหรือว่าอาจจะเป็นจีบลักก็ได้โดยเฉพาะปัจจุบันนี้คุณตาบอดเรานี่หยุดตื้อการหนวดเต้ยนี่กับการหนวดเปิดลูกกระป๋าเป็นอาชีพลักกันนะครับหรือว่าอาชีพรองก็มีนะครับเขียนการใกล้สินค้าต่างแอปพลิเคชันและต่างๆกับคุณตาบอดเราก็ตอนนี้พัฒนาต่างร้านนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะได้มีรายได้อีกทางหนึ่งนะครับการนี้ต่างสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังเราก็พยายามนะครับกระผมเน้นอยู่ประจำถ้าว่าสมาคมในหรือว่าที่ในเปิดการเรียนการสอนนะอยากจะให้คุณตาบอดเราเนี่ยกับเดินทางไปรับการอบรมเพื่อที่จะได้กลับมามีหันทำนะครับเห็นปัจจุบันนี้มั่วเย็ดเหมือนก้อนไปรับการอบรมเรื่องการนวดมาแล้วก็ตอนนี้ได้กลับมาปฏิบัติงานทำงานอยู่นะครับที่ร้านของคุณเจรัตนะครับทำให้คุณเอียดนี่ก็มีรายได้นะครับจากปกติเราปอตาโบสแล้วไม่มีตำรายได้มันก็มีอยู่ตามเดิมนะครับได้จากการช่วยเหลือของรัฐบาลช่วยเหลือเบียช่วยเหลือคนพิการก็เดือนนึงไม่ใช่กี่ร้อยนะครับมันก็จ่ายไม่พอเพราะฉะนั้นก็คุณพิการต่างๆนะครับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเราอย่าอยู่เฉยๆนะครับไปอะไรไปรับการศึกษาไปรับการเราเรียนเพื่อที่จะได้กลับมามีงานทำนะครับแต่ได้มีรายได้แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราตรงนี้นะครับวันที่6กรกฎาคมนะครับทางสมาคมจะมีโครงการการเรียนการจ่ายมาแถว9สำหรับคนตาบอดนะครับการคนตาบอดหรือว่าคนพิการต่างการเรียนไล่ไล่ฐานนะครับที่ว่าตั้งสมาคมเจนปาแก้วเป็นผู้ประธานงานไปนะครับก็คงจะมาพร้อมกันนะครับในวันพรุ่งนี้หรือว่าบางคนอาจจะมานอนก้อนนอนอยู่ก้อนที่สมาคมก็ไม่ปลื้มนะครับต่างสมาคมเราจัดที่อยู่ที่กินไว้ให้พร้อมนะครับมาโยดเราว่างที่ว่ารับการเรียนรับการอบรมจะอยู่ที่สมาคมตลอดก็ได้นะครับหรือว่าจะมาเช้ากลับเย็นก็ได้นะครับจนวัดทิ้งทุดการอบรมนะครับโครงการนี้เราก็อยากย้ายสั่งคุณตาบอดเราเนี่ยครับได้จ่ายใหม่ตาวเก้าเป็นนะครับเผื่อความสะดวกและก็ความปลอดภัยของคุณตาบอดเดินทางไปไหนมาไหนมันจะไม่ตรงลำบากเร่งนะครับเพราะว่าบางคนนี่ถ้าว่าไม่ได้รับการอบรมที่จ่ายมาตาวเก้าไม่เป็นนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกนะครับบางทีไม่ปลอดภัยโดยตำต่างสมาคมบวยต่างสมาคมแองประเทศไทยราคาหรือว่ารุ่นบริการตัวไปก้องสมาคมคุณตาบอดแองประเทศไทยถ้ากล้าปากตายตอนหลังก็มีความประทงนะครับอยากที่จะมาอบรมให้สมาชิกสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังเราได้มีความรู้ในการจ่ายหมายถาวเก้าเป็นนะครับเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยก้องคุณตาบอดนะครับช่วงนี้ไปกวางเพลงคนรักตรงเพลงนะครับเชิญครับผม

ครับช่วงเพลงโปรดเจ้าไปนะครับจากรายการสังคมเดียวกันของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังกับกาตาลกำลังติดตามรับฟังรายการสังคมเดียวกันอยู่นะครับของสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังนะครับระบบ FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าโทรตรังนะครับหรือว่าตาลจะไปฟังย้อนหลังก็ได้นะครับทาง YouTube โดยพิมพ์ว่ารายการสังคมเดียวกันกับผมก็ช่วงก่อนนี้นะครับกับผมก็ส่วนจะแล่งเรื่องการไปอบรมนะครับแล้วก็ทางคุณตาบอดเราก็ยังอีกตรงตามรายการเลยนะครับที่ว่าจะเดินทางไปไม่อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับก็อีกรายนึงก็อีกรายการนึงครับก็มีโครงการเกี่ยวกับนักกีฬานะครับที่จะไปรับการอบรมที่จังหวัดชุมพรนะครับในวันที่17ถึง19กรกฎาคมนี้นะครับก็ได้จัดคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคงจะเดินทางไปรับการอบรมเกี่ยวกับด้านกีฬานะครับคนตาบอดหรือว่าคนพิการต่างๆนะครับก็ทางรัฐบาลหรือว่าทางภาคเอกชนต่างๆนะครับเขาก็มีการสนับสนุนให้คนพิการเรานี่ครับเล่นกีฬานะครับเพราะว่าคนตาบอดก็เล่นกีฬาสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดให้กับประเทศชาติก็มากมายแล้วนะครับช่วงปัจจุบันนี้ส่วนมากคนตาบอดหรือว่าคนพิการต่างๆไปแข่งปาราลิมปิกก็ได้เลี่ยนตองกันมาครั้งนึงๆก็ไล่เลี่ยนนะครับหรือว่าปาราเอเทนเกมนะครับก็คนตาบอดเราก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับไปแข่งกันทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติก็ไล่ๆฐานไล่ๆคนนะครับก็นี่นะครับต่างสมาคมต่างๆก็จะต้องไปได้รับการอบรมนะครับเพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถในด้านกีฬาต่างๆนะครับกีฬาแต่ละกีฬานี่ครับมันเหมาะกับแต่ละความพิการครับมันต่างกันนะครับเช่นคนตาบอดเราบางคนก็ถนัดวิ่งเพราะว่าพุ่งกว้างก้าวเล็กว่าแต่ประเทศด้วยกันนะครับทันกันนะครับเวลาก็วิ่งจะต้องวิ่งกล้อกันไปปกตินะไปเป็นนักกีฬาไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปออกนอกลู่นะครับไปจะได้โต๊ะต่างโต๊ะลู่นะครับตามปกติเช่นที่ว่าคนพิการอื่นๆนะครับเช่นเขาเล่นเก่งกันกันต่างวินแจนะครับของคนพิการต่างความเคลื่อนไหวก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยมาไล่ทำไมนะครับจนถึงปัจจุบันก็ยังกวาดเลี่ยงตรงอยู่จนไล่เลี่ยนนะครับแต่ละครั้งก็สร้างมาทำชื่อเสียงให้กับประเทศจากประเทศไทยเราอยู่ระเบ้อนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะครับอีกโครงการนึงก็ที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็วันที่ทริปถึงทริปร่วงกระกระดาคมนี้นะครับที่จังหวัดปัตตานีก็มีโครงการการอบรมเกี่ยวกับด้านกฎหมายให้กับคุณตาบอดนะครับบางคนก็ว่าแล้วคนพิการไปรู้ได้กฎหมายมากนักนะครับก็ไล่ตามไล่เรื่องนะครับบางทีก็ต้องไล่ด้านกฎหมายนะครับเพราะว่าบางคนมันก็มีปัญหานะครับมีปัญหาเรื่องการกรณีการอะไรเกี่ยวกับมรดกเรื่องต่างๆนี่ครับเพราะว่าบางคนนี้

คงจะไม่ตรงกันในสับทิศนั้นสักเท่าใดเพราะว่าถ้าไทยมากก็ไม่รวยตามอบหรือก็ก็มีทิศนะครับบางทีก็ปองรองกันนะครับกระทางสมาคมคุณตาโบสแห่งประเทศไทยก็ก็มีทนายความไม้นะครับคุณตาโบสเราเป็นทนายความอยู่หลายฐานนะครับจบกฎหมายมาสามารถว่าความด้วยว่าความได้ตัวราชอาณาจักรนะครับสามารถติดต่อประธานได้โดยจะโปรคุณตาบอดนะครับถ้าว่าเป็นสมาชิกของสมาคมคุณตาบอดเองประเทศไทยถ้าว่ามีกรณีการเป็นกงเป็นความกันนะก็จะว่าให้ว่าความให้ฟรีนะครับก็ไม่เอาตังค์ไม่เอาเบียร์นะครับไอ้นี่ก็กระผมรบตั้มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าบุคคลธรรมดาตัวๆไปอยากจะจ้างว่าจ้างคุณตาบอดมาว่าความให้ก็ถ้ามาประธานานไปได้นะครับที่สมาคมคุณตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็มีทีมทนายความอยู่นะครับหลายๆฐานก็จะมาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมายให้กับคุณตาบอดอยู่เป็นประจำนะครับปีหนึ่งไล่ๆรุ่นนะครับเพื่อที่จะให้คุณตาบอดเรานี่ครับมีความรู้ในด้านกฎหมายนะครับเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตัวตุกนะครับไม่ตรงบางทีอาจจะตรงใจหรือว่าบางคนอาจจะเปื้อนเลือไปทำผิดกฎหมายก็ได้นะครับเนื่องจากบางคนไม่รู้ว่าที่งั้นมันเป็นสิ่งที่ว่าผิดกฎหมายด้านบางคนก็หย่าร้างนะครับหย่าร้างก็ไม่รู้ที่ต่ำปลื้อก็ถ้ามาบอกที่มานกองทนายความกองสมาคมคุณตาบอดเองประสิทธิ์ได้นะครับทางทนายความกองคนตาบอดก็จะตำเรือง่ายนะครับเพราะว่าก็มีหน้าที่ช่วยเลือกคุณตาบอดตัวประเทศนะครับที่ว่าได้รับความเดือดร้อนดันกฎหมายนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ไม่มองข้ามนะครับก็จะให้ความรู้ให้ความรู้กับคนตาบอดอยู่เป็นประจำนะครับเพื่อที่ให้คนตาบอดเรานี่รู้เต่าท่านต่างโลกต่างไอ้ไร่ต่างๆนะครับเกี่ยวกับกรณีไร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมายหรือว่าความรู้ด้านอาชีพหรือว่าไร่เหลืองนะครับก็จะให้การอบรมจนว่าคุณตาบอดเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือกับรับตัวเองให้เข้ากับความเป็นอยู่ในปัจจุบันให้ได้นะครับเพื่อจะได้อยู่กันอย่างมีความทุกข์นะครับคุณตาบอดเราก็ทุกคนก็อยากอยู่อย่างสบายอย่างมีความทุกข์เหมือนคนปกตินะครับดังนั้นเราก็ทางสมาคมคุณตาบอดจังหวัดตรังก็จะตรงสมาชิกของเราไปรับการอบรมอยู่บ่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้คุณตาบอดเรานี่มีความรู้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้กลับมาอายุได้ในสังคมยังมีความทุกข์แต่เมื่อคนปกติคนนะครับการช่วงนี้ก็กวางเปล่งอีกและกล้องเปล่งนะครับที่เอามาพบกันไม่ในช่วงต่อไปที่เรากวางกับผม

ครับกระจอบปีกร้องเพลงเพราะๆนะครับจากรายการสังคมเดียวกันกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังนะครับวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับบางฐานก็เป็นวันปักป้อนอยู่กับบ้านกับเรือนนะครับกับวางรายการจากตัวโตตรังนะครับเพราะว่าตัวโตตรังก็จะมีทั้งตราทั้งความรู้แล้วก็ด้านบันเทิงด้านเรื่องเพลงนะครับให้ท่านผู้ฟังได้มีความทุกข์นะครับมีความรู้ไปด้วยมีความทุกข์ทางด้านเรื่องเพลงไปด้วยนะครับก็ไล่ๆรายการนะครับมาต่างสถานีอยู่กระจายเที่ยงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังเราก็ปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกเกือบทุกชั่วโมงนะครับในวันเสาร์วันอาทิตย์ทางชมรมที่ทางบ้านนะครับมาดําเนินรายการให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะทางโดยเฉพาะทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังเราก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับมาดําเนินการเพื่อให้คนพิการและคนตัวป่วยได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับคนพิการมั่งนะครับเพราะว่ารายการต่างๆตีว่าอะไรต่างด้านอื่นจองต่างอื่นเขาก็ไม่ค่อยได้เผยแผ่ให้คนต่อไปได้รับรู้รับทราบมากนักนะครับทางสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็เรามาซะเพื่อที่จะได้นำเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของคนตาบอดมั่งเรื่องของพิการด้านอื่นๆมั่งนะครับมาเล่ารู้กันมาเล่ารู้กันกว้างนะครับเพื่อที่จะได้รับรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนพิการกันนะครับเพราะว่าคนอื่นก็กะไม่รู้เมื่อนคนพิการรู้เองนะครับเพราะว่าเมื่อนป้อมเองนะครับเพิ่งรู้เรื่องความพิการขึ้นมากันตอนเจว่าตัวเองพิการแล้วนะครับแต่แรกไม่เคยได้ต้นใจสักเท่าใดกับเพราะว่าไม่รู้เรื่องก็เพราะว่ามาเป็นคนพิการเองก็เราก็คนกว่าความรู้แล้วก็อบรมเรื่องก้องความพิการแต่ละความพิการของตัวเองนะครับเราตาบอดก็เราก็ไปอบรมไปศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตเกี่ยวกับป้องคนตาบอดนะครับเพื่อที่จะนำการอบรมนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับวิธีชีวิตประจำวันว่าเราจะต้องทำตัวปลื้มนะครับเพื่อที่จะได้อยู่ในตั้งกุ้มได้นะครับอยู่ให้มีความทุกข์ได้แล้วก็ได้รับความสะดวกความสบายตามที่ว่าได้พบรู้มานะครับหลังจากบางทีบางคราวผู้ช่วยเหลือก็กำลังจะได้ช่วยเหลือเราอยู่ตลอดนะครับเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองมั่งนะครับเมื่อเราได้ไปรับการอบรมเราก็ได้ช่วยเหลือตัวเองได้ดีขึ้นนะครับเราก็มาเล่ามาทุกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันมั่งนะครับเรื่องของคุณเราเรียนรับการศึกษาการตอนอายุมากๆนี่กับช่วงปีการไม่ไหมนี่ลำบากกับทำตัวไม่ตกปุ้มประทบกับตัวเองมาแล้วนะครับวัยใดจินกับการจ่ายชีวิตประจำวันของคุณปีการกับจ่ายต้องจ่ายเวลานานโปรดร่วมควรนะครับกับช่วงนี้รายการสังคมเดียวกันกองสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังก็เดินทางมาถึงช่วงทุกตายกองรายการแล้วนะครับก็ต้องก็ขอบคุณท่านป้อบุตรบันร่วนนบนะครับที่ได้อนุเคราะห์เวลาให้กับสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรังและก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกไว้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ควบคุมเสียงนะครับที่เปิดเพลงปลุกร้องให้ท่านผู้กว้างระดับกว้างกันนะครับก็เพิ่มการต้องก็ไหวพ้นให้ทุกฐานที่รับทุกฐานนะครับจงมีแต่ความทุกข์นะครับอย่าเจ็บอย่ากายอย่าป่วยนะครับช่วงนี้ดูแลทุกขภาพตัวเองทั้งอิทธินะครับคุณตกมั่งคุณตกบางแง่ก็ตกนักบางแง่ก็ตกนักมากนะครับทำให้ทุกขภาพมันบางทีอาจจะเจ็บกายได้ป่วยได้แต่ก็ดูแลทุกขภาพของท่านให้แข็งแรงนะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเจ็บกายได้ป่วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความทุกข์อย่าเที่ยวมีความทุกข์นะครับมีทุกข์กับปราบร่างกายที่แข็งแรงมีอายุมันกว้างยืนกันนะครับมีเบียร์จ่ายกันตาลวดไปนะครับให้เราไม่รวยกันทุกท่านสำหรับวันนี้เว
เวลาหมดเวลาก็ผมจะลงไปตรงกราบลาฐานผู้กว้างไปคนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: 5อย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนนายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่เร่งเดินหน้ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดควบคู่กับการดำเนินโครงการฟื้นฟูพลังใจอ้อมกอดแห่งสายใยชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงบริการการบำบัดฟื้นฟูสภาพทางสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตภายใต้การพัฒนาทักษะชีวิตฝึกอาชีพฝึกการดูแลตนเองให้สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและชุมชนโดยไม่สร้างผลกระทบต่อสังคมในปีงบประมาณพ.ศ. 2569จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เข้ารับการบำบัดจำนวน 5,330 รายและมีสถิติคดีที่อยู่ระหว่างการควบคุมประพฤติคดียาเสพติดจำนวน 3,332 คดีนอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ดำเนินโครงการต่างๆในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงให้ห่างไกลยาเสพติดด้วยสำหรับสถานการณ์แนวโน้มยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนมีสถิติการจับกุมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 2,569 พบการจับกุมจำนวน11ครั้งตรวจยึดยาบ้าจำนวน 20,494,460 เม็ดไอซ์250กิโลกรัมฟินดิบ 41.2 กิโลกรัมซึ่งปัจจุบันกลุ่มขบวนการขนยาเสพติดเปลี่ยนรูปแบบการลำเลียงจากกลุ่มใหญ่เป็นแบบกองทัพมดจำนวน 3-5 คนเพื่อลดการถูกจับกุมส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการกระจายกำลังมากขึ้นด้านผลการจับกุมคดียาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 1-29 มิถุนายน 2569 พบว่ามีการจับกุมทุกข้อจำนวน708คดีจับกุมข้อหาร้ายแรงจำนวน685คดีและมีผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติดได้แก่ยาบ้าจำนวน 11,887,721 เม็ดไอซ์จำนวน 1,961 กรัมเฮโรอีน 2,377 กรัมฟิน 34 กรัมและเคตามีน 52 กรัมโดยยาเสพติดที่กำลังเป็นที่จับตาได้แก่ยาบ้าตราประทับอักษร RW และหมายเลข21รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาดำเนินการโอเปอเรชั่น90 day พายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดปฏิบัติการ90วันในมิติการป้องกันยาเสพติดมิติการปราบปรามยาเสพติดและมิติการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดพร้อมกำชับทุกภาคส่วนให้บูรณาการความร่วมมือและดำเนินงานอย่างเข้มงวดในทุกมิติเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ของกำนัน
9: ศรีสวัสดิ์ใครมาที่หน้าบ้านน่ะ
10: สงสัยจะเป็นญาติของพี่เก่งพี่ก้อยมาจากต่างจังหวัดเพราะหิ้วข้าวของมาพรุงพรังทีเดียว
9: ของเหล่านั้นคงเป็นของขวัญมาให้คุณพ่อคุณแม่พี่เก่ง
10: ของที่เอามาฝากอย่างนี้ไม่ใช่ของขวัญเขาเรียกว่าของกำนันจ้ะคือของที่ให้ด้วยความรักความนับถือ
9: แล้วของกำนันเขียนยังไงล่ะจ๊ะ
10: คำว่ากำนันคำนี้เขียนกอไก่สระอำนอหนูไม้หันอากาศลอลิงของขวัญเป็นสิ่งที่ให้เพื่อรับขวัญหรือแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษส่วนของกำนันคือของฝากของที่ให้กันด้วยความรักความนับถือ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ับเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: พาณิชย์ชี้ต้นทุนพลังงานลดดันปุ๋ยยูเรียถุงพลาสติกราคาลงกระทรวงพาณิชย์เผยราคาน้ำมันที่ปรับลดลงเริ่มส่งผลให้ต้นทุนการผลิตคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ทยอยปรับลดราคาลงตามต้นทุนพร้อมย้ำยังไม่มีผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขอขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่เตรียมตรวจสอบสาเหตุราคาข้าวถุงปรับสูงขึ้นสำหรับปุ๋ยยูเรียซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ราคาปรับขึ้นอยู่ที่ 1,400 บาทถึง 1,500 บาทต่อกระสอบล่าสุดหลังหารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าและราคาคลี่คลายราคาปรับลดลงอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามให้ราคาปรับลดลงตามต้นทุนอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: สองนาทีกับสาระดีๆจากกรมส่งเสริมการเกษตรตอนหลักเกณฑ์ผู้ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรการขึ้นทะเบียนเกษตรกรนั้นผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตรไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรเต็มตัวทำการเกษตรเป็นอาชีพหลักหรือเป็นเกษตรกรยามว่างทำการเกษตรเป็นอาชีพรองก็สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ทั้งหมดโดยครัวเรือนเกษตรกร1ครัวเรือนจะส่งตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพียง1คนซึ่งจะถือว่าเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรและ1ทะเบียนบ้านจะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพียง1ครัวเรือนเท่านั้นไม่สามารถขึ้นทะเบียนซ้ำได้นอกจากนั้นเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะต้องมีการมอบอำนาจมอบหมายให้มีผู้แทนมาขึ้นทะเบียนโดยเกษตรกรรายใหม่หรือเกษตรกรรายเดิมแต่เพิ่มแปลงใหม่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริงหรือสำเนาไปยื่นขึ้นทะเบียนได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงที่มีจำนวนพื้นที่ทำการเกษตรมากที่สุดส่วนเกษตรกรรายเดิมแปลงเดิมสามารถใช้บัตรประชาชนตัวจริงแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่งผ่านผู้นำชุมชนหรือตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook และระบบ e-form ที่เว็บไซต์ efarmer.doae.go.th โดยดำเนินการหลังจากทำการเพาะปลูกพืชไปแล้ว15วันหากเป็นไม้ผลไม้ยืนต้นให้แจ้งเมื่อทำการเพาะปลูกแล้ว30วันถ้ายังยืนต้นอยู่ให้ปรับปรุงทุกปีนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: เส้นทางพายุโซนร้อนไมซักไทยฝนเพิ่มฝนตกหนักมากบางแห่งกรมอุตุนิยมวิทยาเกาะติดเส้นทางพายุลูกใหม่พายุโซนร้อนไมซักเวลาตีสี่มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองติจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ศูนย์กลางของพายุไม่เคลื่อนผ่านเข้าประเทศไทยวันที่5ถึงวันที่6บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดที่คาดว่าจะได้รับฝนตกหนักภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีภาคตะวันออกจันทบุรีและตราดภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเลยอุดรธานีสกลนครมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีระนองและพังงาจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้แล้วภาษาไทย
9: ตอนสามารถปรารถนา
10: สามารถสามารถ
11: น้องก้อยท่องอะไรไม่เห็นรู้เรื่องเลย
10: ก็ก้อยจะท่องคำว่าสามารถไงคะ
11: และทำไมก้อยท่องว่าสามารถสามารถล่ะ
10: คำว่าสามารถเขียนเป็นสามารถถ้าไม่ท่องจำอย่างนี้ก็เขียนไม่ถูก
11: จริงสินะพี่นึกออกแล้วล่ะมีอีกคำหนึ่งที่เขียนคล้ายๆอย่างนี้เราต้องท่องจำให้ได้ก็คือคำว่าปรารถนาจะเขียนเป็นปรารถนา
10: คุณครูบอกว่าคำบางคำเขียนกับอ่านไม่ตรงกันต้องท่องจำให้แม่นจะได้เขียนก็เขียนไม่ผิดอ่านก็อ่านไม่ผิด
9: คำว่าสามารถเขียนว่าสามารถอ่านว่าสามารถคำว่าปรารถนาเขียนว่าปรารถนาอ่านว่าปรารถนา
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ายังหักสุดหัวใจก็ดีใจดีใจที่ได้เห็นเจ้าคนขึ้นทางคนเก่ายังอยู่ในใจคนใหม่ก็อยู่ข้างๆสิ่งไอ้เห็ดสิ่งไอ้เห็ดจะไหนละนะอายอยากหัวใจหูบอก

0: จริงหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำพระสงฆ์นิกรร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวโดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ข้าราชการศาลทหารตำรวจทีมแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.และพระสงฆ์นิกรชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อมาได้นำทุกภาคส่วนถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพร้อมเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวน10รูปได้นำสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรและพิธีสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธีโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้นำทุกภาคส่วนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีบริเวณด้านหน้าสถานที่จัดพิธีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นพระโสธรกนิษฐาภคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานเด่นของโลกในสาขาสารเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมทรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเมื่อวันที่1ธันวาคม2530ปัจจุบันทรงเป็นองค์ประธานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทรงดำรงตำแหน่งนายกสภาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์หัวหน้าห้องปฏิบัติการเคมีพันธรรมชาติและห้องปฏิบัติการสารเคมีก่อมะเร็งและศาสตราจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ข ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ตอนข้าวตอกข้าวเม่า
11: โอ้โหที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีแต่ข้าวของเครื่องใช้สมัยก่อนที่หาดูยากเยอะแยะเต็มไปหมดเลยดาดา
12: Nee, นี่ก้าวแต้มอย่าซนสิเดี๋ยวก็ตกลงมาหรอก
11: นั่นสิลงมาเดี๋ยวนี้นะก้าวแต้มแมวอย่างก้าวแต้มไม่มีทางแล้วที่จะพลาดตกลงมาโอ้ยโอ้ยเจ็บจังเลยอ่ะอุ้ย
12: โถเอ้ยก้าวแต้มพูดยังไม่ทันขาดคำเลย
11: ทำไมข้าวในกระจาดเนี่ยมันดูแบนๆสีแปลกๆมันคืออะไรเหรอสีสว่าง
12: เขาเรียกว่าข้าวเม่าจ้า
11: แล้วข้าวเม่าทำมาจากอะไรเหรอ
12: ข้าวเม่าทำจากข้าวเปลือกข้าวเหนียวมาคั่วโดยใช้ไฟอ่อนเมื่อเปลือกข้าวแย้มจึงใส่ครกกระเดื่องตำให้แบนคนหนึ่งตำข้าวคนหนึ่งใช้มือกลับข้าวสลับกันไปเพื่อมิให้เมล็ดข้าวติดกันการคนข้าวนี้เรียกว่าโยงข้าวเม่า
11: แล้วทำไมข้าวเม่าถึงมีสีเขียวอ่อนทั้งที่ข้าวเปลือกข้าวเหนียวมีสีขาว
12: ที่ข้าวเม่าเป็นสีเขียวก็เพราะผสมใบข้าวลงไปตอนตำนะสิ
11: ฉันเคยได้ยินคนเขาพูดกันว่าข้าวตอกที่ว่าเนี่ยมีกรรมวิธีเหมือนข้าวเม่าหรือเปล่าจ๊ะ
12: ไม่เหมือนจ้ะข้าวตอกทำมาจากข้าวเปลือกที่เมล็ดแก่สุกได้ที่แล้วเอามาคั่วในภาชนะที่มีฝาปิดเพื่อป้องกันข้าวสุกที่พองแตกออกจากเปลือกกระเด็นออกไปจากภาชนะพอเนื้อข้าวแตกพองเป็นดอกบานสีขาวๆนี่ล่ะเรียกว่าข้าวตอกหลังจากได้ข้าวตอกแล้วเราก็นำข้าวตอกนี้มาทำข้าวตอกตั้งโดยการนำข้าวตอกมาคลุกน้ำตาลและมะพร้าวทำเป็นแผ่นๆแล้วเกลือกด้วยแป้ง
11: ฟังจากสีสวัสดิ์เล่าแล้วฉันรู้สึกภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเราจริงๆ
12: ใช่แล้วจ้าถ้ารู้อย่างนี้แล้วพวกเราควรช่วยกันอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไว้ให้ยั่งยืนต่อไปนะจ๊ะ
11: รับทราบครับ
13: แล้วพบกันใหม่นะครับ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยรับมีข้าราชการบรรจุแล้วพบพุทธทุจริตต้องเรียกกลับลั่นจัดการถึงที่สุดชิงลาออกก็ไม่เว้นทำผิดต้องรับผิดชอบนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายจากกรณีทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังผลการตรวจสอบพบว่ามีพฤติการส่อเอื้อให้เกิดการทุจริตเตรียมลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงในเร็วๆนี้ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องคาดว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งทั้งประธานและคณะกรรมการสอบส่วนกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ผู้ที่อยู่ในข่ายเช่นผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องในระบบจะต้องถูกดำเนินการต่อไปตามคำสั่งการของนายกรัฐมนตรีพร้อมย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยมีหลายกรมแต่เมื่อปัญหาเกิดที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะต้องจัดการให้เรียบร้อยตามบัญชาบุคคลใดที่เกี่ยวข้องก็จะถูกตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเป็นรายบุคคลเดี๋ยวกรอบเวลาการดำเนินงานจะให้คณะกรรมการชุดใหม่เป็นผู้พิจารณาอีกครั้งแต่ยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดและผู้ที่กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำไว้คณะกรรมการในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมีมติให้ชะลอการดำเนินการแต่หน่วยงานส่วนอื่นมีมติให้ผู้สอบผ่านเข้ารายงานตัวจึงต้องดำเนินการตามมติที่ประชุมสำหรับคนที่บรรจุไปแล้วหากพบว่ามีความผิดภายหลังสามารถเรียกมาสอบสวนได้คนที่ทำผิดแต่ได้รับการบรรจุไปแล้วจะต้องเรียกกลับมายอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนเป็นผู้ที่อยู่ในกระบวนการทุจริตถือว่ามีความผิดเพราะแม้จะลาออกไปก่อนก็ถือว่ากระบวนการทุจริตไม่ได้สิ้นสุดลงจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาท เราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ประเภทของช้าง
1: พี่พรคะช้างพลายนี่เป็นยังไงหรือคะ
2: ช้างพลายเป็นช้างตัวผู้มีงายาวจ้ะส่วนทางด้านนี้เรียกว่าช้างสีดอก็คือช้างตัวผู้เหมือนกันแต่ว่างานั้นจะสั้นหรือไม่มีงาเลยส่วนช้างที่อยู่ทางด้านนี้เรียกกันว่าช้างพังเป็นช้างตัวเมีย
3: โอ้โหช้างมีหลายประเภทจริงๆเลยนะเนี่ยดีใจเอาไปเขียนรายงานส่งคุณครูดีกว่า
1: ไม่ได้นะดีใจใจดีจะเขียนเรื่องช้างก่อนห้ามดีใจแย่งเอาไปเขียนนะ
2: ไม่ต้องแย่งกันเขียนหรอกจ้าในสวนสัตว์นี้ก็มีเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์มากมายหลายชนิดแน่เดินไปทางบ่อฮิปโปกันดีกว่าใครรู้บ้างว่าฮิปโปเรียกเต็มๆว่าอะไร
3: รู้ครับ
1: รู้ค่ะ
2: จ้าจ้าไม่ต้องแย่งกัน
3: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปี2569ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลที่ห้องประชุมมงคลศรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์วรัญญูจำนงประสาทพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2569พบผู้ป่วยสะสม 8,047 รายโดยอำเภอที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคืออำเภอจอมทองรองลงมาคืออำเภอสันทรายอำเภออมก๋อยอำเภอเมืองเชียงใหม่และอำเภอแม่แตงตามลำดับและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตซึ่งถือว่าขณะนี้ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันและยังไม่เกินค่ามัธยฐาน5ปีย้อนหลังสำหรับกลุ่มอายุพบผู้ป่วยมากที่สุดในเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง9ปีโดยกลุ่มที่มีจำนวนผู้ป่วยสูงสุดคือกลุ่มอายุ 5-9 ปีรองลงมาคือแรกเกิดถึง4ปีและอายุ 10-14 ปีตามลำดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการแจ้งไปยังทุกอำเภอให้เร่งสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนและกลุ่มเสี่ยงหลักก่อนจะเข้าสู่ฤดูการระบาดใหญ่ในช่วงปลายฤดูฝนโดยเน้นย้ำให้ประชาชนสังเกตอาการของตนเองหากพบความผิดปกติให้เข้าสู่ระบบการรักษาโดยเร็วและรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปีละ1ครั้งเพื่อลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตพร้อมกันนี้ได้แจ้งไปยังสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเฝ้าระวังและรายงานโรคทันทีที่ตรวจพบรวมถึงประสานสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมากอาทิโรงเรียนค่ายทหารเรือนจำสถานพินิจเด็กและเยาวชนสถานดูแลเด็กและคนไร้ที่พึ่งให้เฝ้าระวังการระบาดแบบกลุ่มก้อนอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์ระบาดขึ้นต้องแจ้งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ภายใน1วันสำหรับมาตรการด้านวัคซีนในปีพ.ศ.2569จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์รวมทั้งสิ้น 223,736 โดสโดยได้จัดสรรกระจายไปยังหน่วยบริการต่างๆเพื่อรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม2569หรือจนกว่าวัคซีนจะหมดซึ่งแบ่งการจัดสรรออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่วัคซีน7กลุ่มเสี่ยง 194,820 โดสบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 20,220 โดสและกลุ่มผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำ 8,696 โดสโดยประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้ฟรีณสถานบริการสาธารณสุขตามสิทธิ์ของตนเองทั้งนี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยและควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของอาการป่วยและลดโอกาสการเสียชีวิตประชาชนที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่053-211-048-108คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนอาคารที่ต้องตรวจสอบ
13: พ่อคะ
12: ไงจ๊ะ
13: ดูตึกตรงข้ามเราสิสูงตั้ง15ชั้นดูว่าตึกมันดูเอียงๆเหมือนจะล้มเลยอ่ะ
12: ไม่ล้มหรอกลูกตึกสูงขนาดนี้เนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบก่อนใช้งานและที่เห็นว่าตึกเอียงเนี่ยมันเป็นดีไซน์ของตึกเขานะจ๊ะที่เขาตั้งใจออกแบบมาให้เป็นตึกเอียงก็เหมือนกับหอเอ็นเมืองปิซาประเทศอิตาลีไงล่ะลูก
13: แล้วอาคารแบบไหนต้องมีการตรวจสอบก่อนใช้งานบ้างคะ
14: ตามกฎหมายควบคุมอาคารกำหนดอาคารไว้9ประเภทที่จำเป็นต้องตรวจสอบค่ะนั่นก็คือ 1. อาคารสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไป 2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 3. อาคารชุมนุมคนที่สามารถบรรจุคนได้ตั้งแต่500คนขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 4. โรงหนัง 5. โรงแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่80ห้องขึ้นไป 6. สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต่200ตารางเมตรขึ้นไป 7. อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมมีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 8. อาคารโรงงานมีความสูงมากกว่า1ชั้นและมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป 9. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต่15เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่50ตารางเมตรขึ้นไปและป้ายที่ติดหรือตั้งอยู่บนหลังคาหรือดาดฟ้าอาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่25ตารางเมตรขึ้นไปค่ะ
13: อ๋อแบบนี้ก็ต้องตรวจสอบแทบจะทุกตึกที่สร้างกันเลยเนาะพ่อเน
12: า
13: ะ
12: ใช่จ้ะสมัยนี้พวกอาคารสร้างใหม่สูงกันทั้งนั้นยังไงก็ต้องผ่านการตรวจสอบนะลูก
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: สวัสดีครับทุกผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยกับผมเอกพงศ์นพสกุลครับวันนี้เราพบกันตรงกับวันอาทิตย์ที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ819 KHz ครับรวมไปถึงสถานีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ช่องทางของการรับฟังทุกช่องทางนะครับของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยด้วยเพราะว่ารายการนี้เราร่วมมือกันระหว่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยครับต้องขอบคุณทางผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์ผู้บริหารของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยที่เห็นความสำคัญทำให้คนพิการนั้นได้อยู่ใกล้ชิดกันนะครับแล้วก็ได้รับทราบเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงนำเรื่องราวดีๆของคนพิการมาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเสียงจากคนตาบอดไทยของเรานะครับและนอกจากนี้ก็ยังมีเครือข่ายของนครราชสีมานะครับที่รับสัญญาณรายการเราให้ท่านผู้ฟังในจังหวัดนครราชสีมาได้ติดตามรับฟังกันด้วยก็สปท.โคราชแน่นอนอันนี้รับสัญญาณเราแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ท้องถิ่นรักไทยสายสัมพันธ์เรดิโออันนี้แค่เป็นตัวอย่าง2สถานีนะครับหรือบางสื่อที่อาจจะรับสัญญาณหรือเชื่อมโยงสัญญาณเราไปแล้วก็ทางรายการไม่ได้ทราบก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้เอ่ยนามก็ยังไงก็บอกกล่าวกันเข้ามากันแล้วกันนะครับที่รายการเสียงจากคนตาบอดไทยติดต่อมาที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็ได้หรือว่าติดต่อโดยตรงที่ผมก็ได้นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็จะนำมาบอกกันนะครับว่าสถานีไหนรับสัญญาณของเราบ้างอย่างไรนะครับก็อย่าลืมติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง16 นาฬิกาครับช่วงแรกผมมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
1: รายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็หมดเวลาลงพอดีนะครับ
0: คุณภาพชีวิตคนพิการ
1: โอกาสหน้าก็คงจะมี
0: เมื่อเราพูดคุยกันหลายๆประเด็นนะครับที่อยากจะมาเล่าให้ฟัง
1: 22ก็คือวันที่แล้วเนี่ย
0: วันนี้มีโอกาสได้นะครับคุณผู้ฟัง
1: เข้าแล้วพบยิ่งท่าน
0: รัฐมนตรีว่าการ
1: พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกวันนี้มนุษย์มี
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา
0: เ ท่านผู้ฟังครับเข้าสู่ช่วงนี้ผมมีเรื่องราวน่าสนใจอยู่เรื่องหนึ่งก่อนหน้านั้นน่าจะนานพอสมควรแล้วล่ะครับเรื่องของการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนะครับโดยเฉพาะคนพิการทางการเห็นแล้วก็ที่เราเดินทางกันสะดวกทุกวันนี้ก็เรียกว่าเราโชคดีแล้วล่ะครับแต่ว่ามันยังมีบางเรื่องที่จะต้องคุยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางบนรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คงจะเคยได้ยินกันมันจะเป็นคดีพงคดีความกันที่ผ่านมาเนี่ยครับตอนนี้มีความคืบหน้าแล้วนะครับซึ่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เป็นหน่วยงานที่จะถูกให้เข้าไปร่วมนะครับรับรู้รับทราบด้วยไปดูไปติดตามว่าเขาทำกันอย่างไรดำเนินการกันไปถึงไหนแล้วนะครับซึ่งถ้าผมเกริ่นยาวไปก็อาจจะงงได้วันนี้ก็เลยชวนน้องบิ๊กนะครับกฤตพงษ์เตชพลีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยดูแลงานด้านกฎหมายของสมาคมด้วยเรียกว่าเป็นนิติกรเลยแหละครับมาคุยกันในวันนี้ถึงเรื่องนี้แล้วก็จะได้เล่าให้ฟังเดี๋ยวเท้าความไปจะได้เข้าใจกันชัดเจนขึ้นสวัสดีครับบิ๊กครับ
8: สวัสดีครับพี่กระผมครับ
0: ครับประมาณสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับกับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งตอนนี้มันก็เป็นไปในทางที่ดีแล้วก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันเล่าให้ฟังหน่อยเท้าความไปตั้งแต่ต้นนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเขาเชิญเราไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วแล้วผลที่ผ่านมามันเป็นยังไงบ้างอันนี้อาจจะเล่าแบบว่าคร่าวๆเพื่อที่จะให้คนตาบอดได้นึกออกแล้วก็ท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจครับ
8: ได้ครับก็ก่อนอื่นนะครับการที่มีการให้สมาคมไปร่วมนะครับลงพื้นที่ในการสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับสายฉลองรัฐธรรมเนี่ยก็คือเกิดจากการที่มีกลุ่มคนพิการนะครับในชื่อกลุ่มว่าขนส่งมวลชนทุกคนต้องขึ้นได้เนี่ยได้มีการยื่นฟ้องศาลปกครองนะครับต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนซึ่งรับผิดชอบสายสีม่วงนะครับเดิมนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขามีการฟ้องกันว่าคนพิการโดยเฉพาะพิการที่เป็นทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวเนี่ยไม่สามารถขึ้นลงนะครับได้ครบทุกทางออกของสถานีของรถไฟฟ้าสายสีม่วงเนื่องจากลิฟต์โดยสารเนี่ยมีไม่ครบแล้วก็กลุ่มคนพิการของเราก็คือพิการทางการเห็นเนี่ยก็ร่วมยื่นฟ้องเป็นโจทย์ฟ้องไปด้วยในสิ่งอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องการนำทางหรือแผนผังอักษรเบลที่ยังมีไม่ครบตามกฎกระทรวงนะครับก็ปรากฏว่านะครับก็มีการต่อสู้กันตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะครับจนมาถึงศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้มีคำพิพากษานะครับกำหนดให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงเนี่ยต้องดำเนินการจะทำสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้เหมาะสมนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในการเห็นเนาะก็คือแบ่งออกเป็นแผนผังภายในอาคารที่เป็นแผนที่นูนต่ำนะครับเขาเรียกว่าเหมือนเราสามารถเอาสัมผัสและนึกภาพออกได้ก็คือเป็นการสัมผัสแผนที่จริงของตัวสถานีรถไฟฟ้านะครับแล้วมีอักษรเบลเนี่ยคอยอธิบายกำกับอยู่นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นแผนที่การนำทางหรือพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือ text map นะครับก็คือเป็นแผนที่ตัวอักษรนั่นเองที่จะคอยอธิบายเราว่าถ้าเราเดินขึ้นจากทางขึ้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะต้องเดินไปกี่เมตรเลี้ยวอะไรบ้างอะไรนี้เป็นต้นเป็นการนำทางด้วยการบรรยายเป็นอักษรนะครับซึ่งอันนี้ก็มีการศาลก็มีการพิพากษาให้รถไฟฟ้าสายสีม่วงนี่ต้องทำแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นนะครับก็มีการหารือกันนะครับระหว่างรถไฟฟ้าสายสีม่วงกับสมาคมคนตาบอดประเทศไทยเพื่อต้องการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดด้วยก็เกิดการใช้งานได้จริงนะครับของพี่น้องคนตาบอดที่ใช้บริการได้ด้วยนะครับโดยวันที่8กับ9มิถุนายนที่ผ่านมานะครับก็มีการลงพื้นที่นะครับเป็นการบังคับคดีเนาะก็คือเป็นหน่วยงานของศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็มีการออกลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบนะครับการปฏิบัติตามคำพิพากษานะครับซึ่งเราในฐานะที่เป็นผู้นะครับเขาเรียกว่าเหมือนผู้ฟ้องเนาะผู้ฟ้องรถไฟฟ้าด้วยแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ที่จะคอยตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวกว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่นะครับไปตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็การใช้งานได้จริงใน2วันดังกล่าวนั้นด้วยครับ
0: วันที่8แล้วก็วันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาก็เห็นในเพจ ของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยก็เล่าให้ฟังไปคร่าวๆแล้ววันนี้ก็เลยชวนมาคุยทีนี้จากการลงพื้นที่ไปเนี่ยเรารู้สึกไหมว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรอ่ะเหมือนก็เคยมีคนถามนะว่าเอ้าแล้วทำมาแล้วมันจะใช้ได้จริงไหมในเมื่อเราเป็นผู้ใช้อย่างบิ๊กเนี่ยเป็นผู้ใช้บริการสายนี้ด้วยใช่ไหมฮะ
8: ถูกต้องครับเพราะว่าต้องเข้าออกบ้านทุกวันเช้าเย็นก็คือเป็นรถไฟฟ้าสายหลักนะครับที่ตรงจากบ้านตัวเองเข้าเมืองด้วย
0: ไปดูแล้วเขาให้ดูอะไรบ้างก่อนอ่ะตอนแรก
8: โอเคครับก็มี2 ส่วนเลยครับก็คืออันดับแรกก็คือดูตัวแผนผังอาคารก็คือแผนผังสถานีที่เป็นภาพนูนต่ำเนาะก็คือเป็นเหมือนลักษณะของการตีเส้นให้คนตาบอดเนี่ยได้สัมผัสรูปร่างนะครับแล้วก็เส้นทางของตัวสถานีแล้วก็เป็นลักษณะของการมีอัศวเบลคอยกำกับว่ามีกี่ทางออกนี้เชื่อมกับถนนอะไรอะไรเงี้ยครับ
0: ครับ
8: ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการนำนะครับแผนผังที่เป็นตัวอักษรปกติเนี่ยมาอธิบายอยู่ในรูปแบบของภาพนูนต่ำซึ่งเหมือนลักษณะของภาพ2เหมือนแผนที่2มิตินะครับที่คนตาบอดได้สามารถสัมผัสได้ว่าทิศทางไหนเป็นอะไรแล้วก็รถที่จะเข้าสู่ชานชาลาจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้จะเป็นสายที่จะมุ่งหน้าไปไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็จะมีการให้ตรวจสอบซึ่งผมก็ได้ไปตรวจสอบด้วยแล้วก็คอยตรวจสอบอักษรเบลด้วยว่าเขียนถูกไหมนะครับติดถูกสถานีหรือเปล่าซึ่งก็ยังมีผิดพลาดเล็กน้อยนะครับอาจจะเกิดจากการไม่ได้สะกดผิดหรอกเพราะว่าสมาคมเนี่ยได้ดูแลด้านตัวอักษรเบลให้อยู่แล้วแต่มีการติดผิดนะก็ท่านก็ได้คอมเมนต์ไปแล้วก็จะมีการแก้ไขนะครับแล้วก็ส่วนที่2นะครับก็คือเป็นส่วนของ Tech Map นะครับซึ่ง Tech Map เนี่ยถามทุกคนคงงงว่าเอ๊ะแล้วเราจะเข้าถึงได้ยังไงนะครับเพราะว่าตัวข้อมูลชุดเนี้ยจะอยู่ในเว็บไซต์ของรฟม.เลย
0: อ๋อต้องมันต้องสแกนประมาณนั้นมั้ยครับ
8: ถูกต้องครับเราจะต้องไปหา QR Code ครับซึ่ง QR Code เนี่ยแต่ละ QR Code เนี่ยจะใช้ร่วมกันไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าทางสมาคมซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางไอเดียของพี่จตุคนก็คือฝ่าย IT เนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะถ้า Tech Map ที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องแยกจุด Entrance ในการขึ้นเพราะว่าถ้าเราเปิด QR Code รวมเนี่ยสุดท้ายคนตาบอดก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตัวเองเนี่ยยืนอยู่ใน Entrance เท่าไหร่ถ้าสมมุติสถานีนั้นมี4จุดคนตาบอดก็จะไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวที่เขายืนอยู่ตรงบันไดตรงเนี้ยมันคือทางออกหรือทางเข้าที่เท่าไหร่เงี้ยครับก็ในแต่ละจุดของสถานีทุกสถานีนะครับ16สถานีเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสถานีละ4 entrance หรือ4ทางเข้าออกนะครับQR code เนี่ยก็จะเป็น QR code ของ entrance หรือทางเข้านั้นๆเลยนะครับถามว่าเอ๊ะคนตาบอดเราจะหา QR code นี้เจอได้ยังไงนะครับผมให้จุดสังเกตอย่างนี้ก่อนครับว่าเพราะว่าแต่ละสถานีเนี่ยมันจะมีเลเยอร์ของตัวอาคารเอ็นทาร์เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับให้สังเกตหรือว่าเราลองขอความช่วยเหลือนะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาว่าป้ายสถานีที่เป็นป้ายแนะนำหรือแผนผังของสถานีในตัวทางเข้าอาคารของแต่ละทางเนี่ยต
0: ั้
8: งอยู่ตรงไหนใช่เพราะว่าเขาจะเอา QR code แล้วก็มีอักษรเบลกำกับอยู่ด้านใต้ตัว QR code เขียนว่า Tech MapQR code Tech Map เลยซึ่งอันนี้เราก็สามารถอ่านอักษรเบลได
0: ้
8: เขาจะติดอยู่กับตัวป้ายแผนผังสถานีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถลองไปหาสัมผัสดูได้แล้วก็วิธีการก็ใช้ QR code นะครับเปิดแอป LINE ก็ได้นะครับสแกน QR code ปุ๊บเขาก็จะพาเข้าลิงก์เราก็สามารถอ่านได้เลยว่าตรงนี้คือทางออกหรือทางเข้าที่เท่าไหร่ของสถานีอะไรแล้วก็เราก็สามารถเดินนึกภาพแผนที่ในหัวของเราตามจินตนาการที่เขาอธิบายได้เลยว่าเราจะต้องเดินไปอีก5เมตรแล้วเจอบันไดเลื่อนพอขึ้นบันไดเลื่อนแล้วเลี้ยวขวาหลังจากเลยจุดวอร์นิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะอธิบายอย่างนี้ไปทีละขั้นตอนเราก็สามารถปัดฟังไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยก็ได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นการสร้างเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจตัวสถานที่ของอาคารนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะไปเจอเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรืออนาคตเนี่ยถ้าเขาเห็นพวกเราสามารถใช้งานได้จริงแล้วก็อาจจะมีการให้พี่ๆรักษาความปลอดภัยเนี่ยคอยสแตนบายเป็นจุดๆและให้เราเดินเองในอนาคตอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
0: คือถ้าเราไปยืนในตรงแผนผังที่เป็นเบรลอ่ะแล้วก็อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจอ่ะมันจะใช้เวลาเพราะว่าผมเคยตอนนั้นที่เราไปจัดแข่งขันไม้เท้าขาวอ่ะก็ไปยืนอยู่เหมือนกัน เข้าใจนะไม่ได้ไม่เข้าใจแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่เทคแมป
8: นิดนึงใช่ครับ
0: เทคแมปอย่างที่ว่าเนี่ยพอเราสแกนเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถปัดแล้วฟังเสียงโทรเสียงที่มันอ่านให้ฟังแล้วเราก็เดินไปได้ผมว่าน่าจะใช้เวลาน้อยกว่าตัวการที่เราจะไปอ่านเบรลแต่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้ส่งเสริมว่าไม่ต้องไปอ่านเบรลนะใช้เทคแมปนะมันต้องมีทั้งสองอย่างแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะถนัดกันคนละอย่างเบรลก็ดีเท
8: ค
0: แมปนี้ก็ดีนะครับทีนี้จากการไปดูแล้วเนี่ยมันต้องแก้ไขเพิ่มเติมอะไรอีกมากไหมครับ
8: ก็จะเหลืออีก2จุดครับแล้วก็เขาก็ให้เวลาอีก6เดือนในการให้ทางรฟม.เนี่ยเข้าไปดำเนินการปรับปรุงแก้ไขก็คือจุดแรกเลยก็คือเรื่องตัวแผนผังอสรเรือที่ยังผิดอยู่ซึ่งอันเนี้ยที่เราคอมเมนต์ไปก็คือที่จริงแก้ไขก็ไม่ถึง6เดือนแล้วครับแต่คือเขาก็ให้เวลากรอบที่เป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเอาไว้นะครับก็จะมีการติดชื่อสถานีที่อาจจะผิดพลาดหรือคำที่อาจจะเป็นชื่อที่เป็นทางเข้าทางออกนะครับอันนี้อาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยประมาณถ้าที่ผมจำได้ก็จะมีประมาณ2สถานีประมาณ10กว่าป้ายนะครับ10กว่าตัวบอร์ดนะครับที่ผิดพลาดนะครับก็อันนี้ก็จะดำเนินการแก้ไขให้เสร็จนะครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะต้องเพิ่มเติมนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยทางศาลปกครองเนาะอันนี้ก็ต้องชื่นชมทางศาลปกครองด้วยแล้วก็ทีมทนายที่เขามาดูแลคดีนี้ตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่าเอ๊ะมันมีอีกป้ายหนึ่งนะที่เขายังไม่ทำอักษรเบลเนี่ยแต่เขาก็อยากให้มันมีก็คือคือตอนนี้เขาทำเป็นอักษรเบลที่เป็นแผนผังเฉพาะสถานีนั้นไว้ให้นะครับ แต่มันจะมีด้านหลังของสมมติถ้าเราเป็นบอร์ดที่เอกพงศ์นึกภาพออกเนาะแผนผังที่เขาทำให้เราเนี่ยมันมีแค่ด้านเดียวแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลเหมือนกันแต่เป็นข้อมูลของเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงทั้งหมดแค่เพิ่มชื่ออักษรเบลเข้าไปแล้วก็อาจจะทำแลนด์มาร์คหรือมาร์คไว้ให้เราทราบว่าป้ายที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันคือสถานีอะไรแล้วก็ถ้าลูกศรไปทางไหนถัดไปจะไปสถานีอะไรจนถึงปลายทางสมมติถ้าเราอยู่สมมติบ้านผมอยู่แยกนนทบุรี1เนี่ยถ้าเราจะวิ่งออกเมืองสถานีต่อไปจะเป็นสถานีสะพานพระนั่ง9อะไรนี้เป็นต้นนะครับจนถึงสุดทางซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณแล้วเขาก็จะรับไปทำเพิ่มให้นะครับต่อไปมันก็จะมีแผนผังอยู่2ชุดก็คือแผนผังพื้นที่ภายในอาคารสถานีนั้นที่เราไปใช้บริการกับเส้นทางเนาะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารูทเนี่ยที่จะคอยบอกเราว่าไอ้ตรงสถานีที่เราอยู่เนี่ยไปทางข้างหน้าคือสถานีอะไรย้อนกลับไปข้างหลังจะเป็นสถานีอะไรจนถึงสุดทางจากต้นทางถึงปลายทางอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับสายอื่นหรือเหมือนเส้นเป็นโยงใยต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะ MRT หรือ BTS เนี่ยบิ๊กคิดว่ามันจะมีความเป็นไปได้ในอนาคตไหมว่ามันจะมีเรื่องที่เราไปดูเนี่ยครบทั้งหมดเลยอ่ะ
8: ผมให้ความฝันที่เป็นไปได้ก่อนแล้วกันนะครับ
0: ครับ
8: เราต้องขอบคุณทางรฟม.ที่จุดกำเนิดก็คือการที่เขาปฏิบัติตามคำพิพากษาเนี่ยก็นำมาสู่การที่เขาจะพยายามทำสิ่งนี้ให้ครบทุกสายนะครับ
0: ครับ
8: โดยตอนนี้สิ่งที่เขาสามารถเริ่มทำได้เลยก็คือสายที่กำลังก่อสร้างอยู่ครับเพราะว่าอะไรที่ยังกำลังก่อสร้างเนี่ยมันสามารถใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปตั้งแต่แรกได้ง่ายกว่าสิ่งที่เราเปิดใช้บริการไปแล้วต้องมาคอยเติมคอยแต่งทีหลังนะครับซึ่งสิ่งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้เลยก็คือสายสีม่วงใต้ที่กำลังก่อสร้างอยู่และสายสีส้มตะวันตกที่ก็กำลังก่อสร้างอยู่ครับคณะของรฟม.แล้วก็ที่ปรึกษาโครงการการก่อสร้างทั้งสองสายเนี่ยก็มีการมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็อนาคตจะมีการปูไกดิ้งก็คือเส้นต่างสัมผัสนำทางตั้งแต่ตัวบันไดทางขึ้นตั้งแต่ตรงรถจอดเลยตั้งแต่ดับออฟเนี่ยจนไปถึงจุดจำหน่ายตั๋วหรือเอ็นหรือเกตนะครับในการเข้าสู่แอเรียในการใช้บริการเลยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีเนาะเพราะว่าเขาก็คงไปเห็นต่างประเทศมาแล้วว่าบางทีเนี่ยผู้เจ้าที่รักษาความปลอดภัยอาจจะไปดักรอตามเอนทานเนี่ยอาจจะไกลเกินไปหรืออาจจะกำลังไม่พอเขาก็อาจจะทำสิ่งที่เขาสะดวกเราเนี่ยให้เราเดินมาที่ตัวจำหน่ายตั๋วเองได้เลยโดยอิสระแล้วก็ก็มีเจ้าที่คอยรับส่งตรงบริเวณที่เป็นด้านในแทนครับตรงที่เป็นจุดเสียเงินแทนอย่างนี้เป็นต้น
0: อ๋อมันจะสะดวกขึ้นเยอะเลยเอางี้ไหมครับบิ๊กเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งแล้วช่วงท้ายเรามาคุยกันในช่วงสุดท้ายเรื่องการเดินทางแล้วก็ที่มาที่ไปให้บิ๊กเล่าให้ฟังหน่อยว่าท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะคนพิการทุกประเภทเนี่ย หรือว่าคนพิการทางการเห็นอย่างคนตาบอดอย่างเราเนี่ยเดินทางด้วย BTS MRT ก็ไม่ต้องเสียสตังค์แล้วเดี๋ยวเราอยากจะฝากอะไรโดยเฉพาะถึงคนใช้บริการอย่างคนพิการโดยเฉพาะคนพิการทางการเห็นเนี่ยให้ใช้บริการอย่างไรให้พบกันครึ่งทางให้เขาได้เดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็จะได้ทำงานกันได้อย่างสบายใจด้วย บางครั้งอาจจะไม่ทราบหรือไม่เข้าใจบางทีอยากจะเดินทางให้มันถึงเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
9: เสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยคลบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนเสียงจากคนตาบอดไทยทุกวันอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง15 น.ถึง 16 น.

0: มาคุยต่อกันอีกนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะจบรายการครับบิ๊กยังอยู่กับเรานะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกันจนต้องเบรกเลยเพราะว่าคือจะไว้สัปดาห์หน้าหรือจะไว้วันต่อไปมันก็ไม่ได้ละไหนๆก็มาไหนๆก็คุยกันแล้วนะครับผมก็เลยเกริ่นไว้ในช่วงก่อนพักเนี่ยว่าตอนนี้เราเดินทางได้อย่างสะดวกสบายอันนี้ต้องขอขอบคุณเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางขอพูดทั้งหมดเลยขนส่งมวลชนในกรุงเทพเนี่ย MRT BTS หรือไม่ว่าจะ AirPods Link ก็ตามซึ่งมันเป็นการเดินทางที่สะดวกมากบิ๊กพอจะตอบเราได้ไหมว่าจริงๆมันมีข้อตกลงหรือ MOU หรืออะไรยังไงที่ทำให้เราได้เดินทางได้สะดวกสบายอย่างนี
1: ้ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องจุดเริ่มนะครับมันเกิดจากนโยบายเนาะของการช่วยลดค่าของชีพนะครับให้กับคนพิการคือสำหรับอันนี้คือสำหรับคนพิการทุกประเภทนะครับที่ได้รับการยกเว้นนะครับส่วนผู้สูงอายุและเด็กเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสัดส่วนครึ่งราคาหรือเปอร์เซ็นต์ตามที่เขาลดให้นะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางรัฐบาลในยุคนั้นเลยที่มีการพูดคุยกันนะครับกับทางกรมรางนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมรางเนี่ยก็จะรับผิดชอบในการดูแลด้านขนส่งทางรางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนนะครับที่ดูแลในส่วนแต่ละสีนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องยอมรับว่าคนพิการออกมาใช้ชีวิตได้ง่ายแล้วก็ต้นทุน

0: ทุกประเภทที่เราได้ใช้บริการกับท
1: ค
0: าร ง
1: ับ
0: รถไฟฟ้าทุกสาย
1: ฮะทีนี้เราจะเห็นว่าตอนนี้คือบางสถานีอาจจะเป็นชีวิตประจำวันของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไปแล้วเช่นแหล่งที่อาจจะมีสถานที่ทำงานที่คนพิการจะต้องไปใช้บริการหรือไปทำงานหรือเดินทางไปเยอะอย่างเงี้ยเขาจะ
0: หร
1: ร
0: ื
1: ู
0: อ
1: ้
0: จ
1: เล
0: ุด
1: ยว่า
0: อินเตอร์เชนต่าง
1: ใช
0: ๆใ
1: ่ประมาณนั้นเขาจะรู้เลยว่าอ๋อวันนี้จะน่าจะมีคนมาเยอะหรือบางที
0: ใช
1: ผ
0: ่
1: ม
0: ครับ
1: พอไปลงสถานีก็บอกอ้าวทำไมวันนี้มาเยอะเหลือเกินมีอะไรการมีกิจกรรมอะไรเช่นเวลาเราไปประชุมกันเวลาจัดกิจกรรมที่มอเกษตรอย่างเงี้ยนะสถานีนั้นก็จะมีคนไปลงเยอะนะครับหรือถ้าจะให้ทุกวันหรือบ่อยๆก็จะเป็นจรัญ13อันเนี้ย
0: ใช่ครับ
1: จะมีศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติอยู่มีโครงการเรียนนวดบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีอีกหลายที่เลยอย่างเต้าปูนนะครับบางกระสออย่างเงี้ยก็มีอันนี้เราก็ทราบไปกันอยู่ดีว่ามีคนตาบอดไปใช้บริการค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอยากจะบอกคนใช้บริการอย่างไรในฐานะที่เราเป็นทั้งคนดูนโยบายด้วยแล้วก็คนใช้ด้วยเพื่อที่จะให้เขาได้ใช้บริการได้อย่างเรียกว่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในนามสมาคมก็แล้วกันเพราะว่ารายการนี้เราก็ถือว่าได้รับความกรุณามาก
0: ก็สำหรับตัวบิ๊กเองที่ดูแลด้านงานนโยบายแล้วก็คอยเป็นเหมือนเป็นด่านแรกเนาะที่จะส่งเสียงบอกผู้ปฏิบัติหรือผู้กำหนดนโยบายโดยเฉพาะสิ่งที่เราคุยบ่อยที่สุดก็คือฝ่ายดูแลด้านความปลอดภัยและการให้บริการลูกค้านะครับก็จะได้คุยกับเขาบ่อยค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับกับการใช้ชีวิตอิสระเนี่ยที่พี่น้องคนตาบอดเราเขาพยายามจะเรียกร้องเนี่ยบางอย่างนะครับมันก็จะค่อนข้างที่จะขัดกันบ้างนะครับหรือคอนทราสต์กันบ้างนะครับอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะต้องเจอกันตรงกลางแล้วก็การใช้บริการก็อาจจะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับเพราะว่าเอาแบบที่ตัวเราเองกำหนดเองเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นทั้งหมดด้วยความปัจจัยด้วยความไม่พร้อมหลายๆหลายๆด้านนะครับซึ่งเราจะไปเทียบกับต่างประเทศที่บอกเขามีสิ่งความสะดวกทั้งหมดใช้ชีวิตเองได้ทั้งหมดมันก็อาจจะตอบไม่ได้ในปัจจัยของสังคมบ้านเราอย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับว่าบางทีถ้าเสียงความสะดวกมีทุกอย่างแต่สังคมเราที่คนที่เขามองเราเข้ามาว่าเอ้ยทำไมผู้ให้บริการถึงไม่ดูแลคนพิการล่ะถึงไม่มาช่วยนำทางเขาก็มีการคอมเพนไปเหมือนกันซึ่งเขาก็ต้องถูกแบกรับความกดดันจากฝั่งของคนที่ไม่พิการที่มาใช้บริการร่วมกับเราด้วยเหมือนกันซึ่งอันนี้อย่างที่ผมบอกว่าสิ่งที่เขาสะดวกเนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นเนาะแล้วก็นโยบายต่างๆที่มันเคร่งครัดเกินไปนะครับเราก็พยายามจะพูดคุยให้อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ห้ามเลยว่าคนตาบอดใช้บันไดเลื่อนไม่ได้อันตรายเราก็บอกว่าเอ้ยบันไดเลื่อนเนี่ยมันไม่ได้อันตรายถ้าคนตาบอดเนี่ยเขาใช้เป็นนะครับเราก็พยายามไปฝึกคนของเราให้ใช้เป็นให้ได้มากขึ้นอะไรเงี้ยก็เกิดจากไม่ให้ใช้เปลี่ยนจากการถามก่อนนะครับว่าสะดวกใช้ไหมก็ทุกวันก็ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าอาจจะต้องเจอกันครึ่งทางแล้วก็อาจจะมีการเผื่อเวลาบ้างนะครับเพราะอย่างที่เราทราบครับว่ากำลังของเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอต่อจำนวนของพวกเราที่ทยอยกันมาเรื่อยๆไม่ได้มาพร้อมกันเนาะอันนี้ก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะต้องมีรอมีคอยบ้างนะครับแต่ถ้าท่านใดที่เป็นผู้พิการเรือนรางเนาะที่เป็นคนตาบอดเรือนรางเนี่ยเห็นเพื่อนนะครับถ้าสมมติเราเดินเองได้นะซึ่งอันเนี้ยทางรปภ.เขาก็ยินดีว่าเขาก็ยินดีที่จะให้เราเดินเองได้ถ้าเห็นเพื่อนคนตาบอดด้วยกันก็อาจจะพากันไปด้วยก็ได้นะครับชวนเพื่อนชวนอะไรเดินไปด้วยก็ได้เพื่อเป็นการช่วยเหลือกันเองด้วยแล้วก็แบ่งเบาภาระพี่ๆรักษาความปลอดภัยได้ด้วยเช่นกันผมเชื่อว่าสังคมเราเน้นนะครับเน้นพูดคุยกันแล้วก็เจอกันที่ครึ่งทางแล้วก็อยู่บนหลักเหตุและผลนะครับหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์น่าจะดีที่สุดครับ
1: ครับล่าสุดเห็น BTS เขาปรับเรื่องคูปองอันนี้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเขาปรับยังไง
0: โอเคครับก็แต่เดิมเนาะเขาจะมีการจุดจำหน่ายตั๋วเนี่ยหรือห้องออกตั๋วเนี่ยเขาจะให้ตั๋วที่เป็นคูปองที่ให้คนตาบอดถือไปเพื่อแจ้งกับปลายทางว่าเราเดินทางจากสถานีต้นทางอะไรเพื่อจะได้มีเอกสารในการยืนยันว่าเราเนี่ยผ่านกระบวนการนะครับเข้าออกระบบได้อย่างที่ถูกต้องนะครับ แต่ก่อนเนี่ยเขาจะให้คนพิการทุกคนในถือนะครับพี่รปภ.ก็คือ

0: แค่นำส่งเข้าขบวนแล้วก็รอรับกลับหลังจากเราลงจากขบวนที่ปลายทางนะครับแต่ปรากฏว่ามันเกิดมีปัจจัย2อย่างก็คือ1ก็คือคนพิการเราเนี่ยอาจจะลงไม่ตรงสถานีที่แจ้งนะครับอันนี้เขาก็ไปยืนรอก็ปรากฏว่าไม่เจอนะครับกับ2มันมีอุบัติเหตุนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่ามีผู้พิการที่เป็นสายตาเลือนลางเนี่ยพัดตกลงไปในรางนะครับที่สถานีตากสินสภาตากสินเนาะก็โชคดีที่ว่าเป็นช่วงที่ไม่มีรถเข้าชานชาลานะครับซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เหมือนที่ Airport Link เนาะที่มีผู้เสียชีวิตหรืออะไรต่าง
1: ๆ
0: อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เขาก็มีการปรับระบบให้เป็นจุดจำหน่ายตั๋วเนี่ยเอาตั๋วให้กับให้เอาตัวคูปองเนี่ยให้กับเจ้าพนักงานเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยเป็นคนถือนะครับแล้วเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยนำคูปองนั้นเนี่ยไปยื่นให้กับคนขับขบวนนั้นๆที่ส่งเราเข้าขบวน
1: หมายความว่าเราผู้ใช้เนี่ยก็
0: จะไม่ต้องถึง
1: ไม่ได้แตะคูปองเลยแค่ทราบว่าข้อปฏิบัติก็คือทางรปภ.จะเอาคูปองไปให้กับคนขับประจำขบวนเองแล้วก็พอถึงปลายทางคนขับก็จะจัดการบริหารกันเองเราก็
0: คนขับเขาจะยื่นคูปองคืนให้กับรปภ.ซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นการบังคับนะครับไฟบังคับว่ารปภ.เนี่ยจะต้องรอรับคนพิการเราจะไม่เจอแล้วว่าลงไปแล้วไม่มีรปภ.ขณะที่เราพูดคุยกันอยู่เนี่ยอยู่ในช่วงทดลอง30วันว่ามันเวิร์กไหมเขาก็จะมีการไปถอดบทเรียนกันภายในแล้วว่าโชเฟอร์ตัวคนขับรถไหวไหมนะครับเพราะว่าเขาก็ต้องดูแลคูปองเราก็เดินทางกันเยอะกันด้วย
1: หนึ่งนาทีสั้นๆนะครับฝากนิดนึงสำหรับทางตัวบิ๊กเองดูแลเรื่องสูตรกฎหมายตาทิพย์ดูแลเรื่องนโยบายดูแลเรื่องอะไรต่างๆวันๆก็เห็นนั่งรับเรื่องร้องเรียนอยู่เนี่ยนะครับฝากนิดนึงว่าถ้ามีอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับสามารถติดต่อได้อย่างไรช่องทางในการติดต่อหรือไม่ก็อาจจะบอกว่าเรามีภาระหน้าที่อะไรบ้างในปัจจุบันแล้วก็เราคนที่ฟังอยู่หรือว่าผู้ที่มีปัญหาด้านกฎหมายหรือเรื่องร้องเรียนหรือไม่สะดวกอะไรต่างๆเนี่ยติดต่อมาได้อย่างไรครับ
0: ครับผมก็ตัวบิ๊กเองนะครับอยู่ภายใต้ของศูนย์กฎหมายตาทิพย์นะครับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งภารกิจของเราก็คือให้บริการด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ดูแลด้านสิทธินะครับกำหนดนโยบายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนตาบอดของเราด้วยแล้วก็คอยประสานสิทธิ์นะครับให้กับพี่น้องคนตาบอดของเรานะครับในการเข้าใช้บริการต่างๆหรือถูกเลือกปฏิบัติจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนซึ่งอันนี้เราก็จะเป็นภารกิจของเราที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับก็เบื้องต้นนะครับถ้าเกิดข้อขัดข้องหรือไม่สะดวกหรือถูกละเมิดสิทธิ์อย่างไรนะครับก็โทรมาพูดคุยกันก่อนได้นะครับเพื่อกำหนดวิธีการช่วยเหลือนะครับที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้ในวันทำการก็คือเบอร์02-246-3835นะครับแล้วก็ต่อ303นะครับจะเป็นเบอร์ของศูนย์กฎหมายตาทิพย์หรือท่านใดที่ใช้ Facebook นะครับก็สามารถค้นหาแฟนเพจของศูนย์กฎหมายตาทิพย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถทักมานะครับเป็นกล่องข้อความได้นะครับก็จะมีแอดมินคอยดูแลนะครับตลอด24ชั่วโมงซึ่งก็จะมีตัวผมเองนะครับแล้วก็จะมีอนุกรรมการที่เป็นแอดมินเนี่ยคอยมาตอบคำถามหรือเราจะมาทิ้งช่องทางการติดต่อกันไว้แล้วก็พิการพูดคุยกันภายหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: เป็นกำลังใจให้นะครับบางทีนั่งพิมพ์งานอยู่นั่งทำงานอยู่ก็มีคนโทรมาบอกว่าตอนนี้อยู่ธนาคารจะให้คุยกับผู้จัดการซึ่งเราก็ยินดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคนตาบอดจะได้เข้าถึงได้เพราะเราก็เข้าใจปัญหานี้ดีอยู่แต่ก็เป็นกำลังใจให้นะครับเอาเป็นว่าหลายเรื่องที่เราคงจะต้องได้คุยกันต่อไปแต่วันนี้เรื่องของการเดินทางเรื่องของคดีแล้วก็เรื่องของที่ทางรฟม.ได้ไปดำเนินการก็ถือว่าได้สำเร็จแล้วก็น่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้คุยกันแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับกฤตพงษ์เตชะพลีที่มาคุยกับในรายการของเราในวันนี้โอกาสหน้าเราจะมาคุยกันต่อในประเด็นอื่นๆที่เราอยากจะนำมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ครับสวัสดีคร
1: ับครับสวัสดีครับรายการเสียงจากคนตาบอดไทยก็หมดเวลาลงพอดีนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าก็คงจะมีแขกมาพูดคุยกันหลายๆประเด็นนะครับที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังประเด็นคนพิการในปัจจุบันนี้มีเยอะมากนะครับคุณผู้ฟัง แล้วยิ่งทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกวันนี้เขาก็ได้มีการแอคชั่นนะครับก่อนหน้านั้นมีการแถลงไป7ประเด็นน่าสนใจเดี๋ยว7ประเด็นมีประเด็นอะไรบ้างสัปดาห์หน้าผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับวันนี้เวลาหมดพอดีครับขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเสียงจากคนตาบอดไทยจะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้า 15:00 นหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง 16:00 นขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ร่วมกันทำรายการนี้ให้เกิดขึ้นลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: กคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ปปส.สกัดล็อตใหญ่เฮโรอีนซ่อนในเสื้อผ้าไหมกาแฟเตรียมส่งออสเตรเลียพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าร่วมกับหน่วยงานภาคีดำเนินการเชิงรุกสกัดกั้นยาเสพติดที่เตรียมส่งไปยังประเทศที่3ตรวจยึดเฮโรอีน 24.38 กิโลกรัมซุกซ่อนในสินค้าพื้นเมืองเสื้อผ้าไหมซองกาแฟและเสื้อกันหนาวบรรจุในพัสดุพันระหว่างประเทศรวมจำนวน5กล่องเตรียมส่งไปยังประเทศออสเตรเลียและไต้หวันวันที่30มิถุนายนตรวจยึดพัสดุจำนวน2กล่องในพื้นที่กรุงเทพผลการตรวจสอบพบเฮโรอีนรวม 8.17 กิโลกรัมซุกซ่อนในสินค้าพื้นเมืองปลายทางออสเตรเลียเจ้าหน้าที่สืบสวนทราบว่าต้นทางจัดส่งพัสดุมาจากพื้นที่จังหวัดเลยเมื่อวันที่1กรกฎาคมสำนักงานปปส.ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับส่งสินค้าในพื้นที่จังหวัดเลยทันทีทำให้ทราบว่ามีพัสดุลักษณะเดียวกันจำนวน3กล่องถูกกระจายไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน2จุดจึงขยายตรวจผลตรวจค้นทันทีผลการปฏิบัติจุดที่1ตรวจยึดพัสดุจำนวน2กล่องจัดส่งในพื้นที่เขตบางกะปิพบเฮโรอีน 6.23 กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมปลายทางไปไต้หวันจุดที่2ตรวจยึดพัสดุจำนวน1กล่องจัดส่งในพื้นที่ถนนรางน้ำเขตราชเทวีกรุงเทพพบเฮโรอีน 9.98 กิโลกรัมซุกซ่อนในซองกาแฟและเสื้อกันหนาวปลายทางออสเตรเลียการขยายผลทราบว่าผู้สั่งการจ้างวานให้จัดส่งพัสดุไปยังประเทศออสเตรเลียคือบุคคลชาวไทยมีหมายจับจังหวัดตากในคดีฉ้อโกงสั่งการจากประเทศออสเตรเลียต่อเนื่องวันที่2กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ขยายผลปิดล้อมตรวจค้นจำนวนสาวเป้าหมายเกี่ยวข้องกับการส่งพัสดุบัญชีโอนค่าจ้างหิ้วสินค้าในพื้นที่จังหวัดเลยและจังหวัดนครพนมผลการปฏิบัติพบว่าบุคคลที่ดำเนินการจัดส่งพัสดุร่วมกับภรรยาชาวลาวเป็นผู้ไปส่งพัสดุดังกล่าวจำนวน2ครั้งโดยได้รับพัสดุมาจากชายชาวลาวและได้ค่าจ้างเป็นเงินโอนเข้าบัญชีภรรยาชาวลาวประเทศไทยมีชายแดนติดกับพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งยาบ้ายาไอซ์เฮโรอีนและเคตามีนอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางยุทธศาสตร์ของภูมิภาคอาเซียนมีระบบคมนาคมขนส่งที่สะดวกและเชื่อมโยงออกไปยังภูมิภาคอื่นๆได้หลายทางทั้งเส้นทางบกทางท่าอากาศยานท่าเรือรวมถึงพัสดุไปรษณีย์พันระหว่างประเทศความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานระหว่างประเทศในการบูรณาการการข่าวและการปฏิบัติจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในทุกระดับการค้าทั้งนี้จะรวมกันสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดและผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลืองานของรัฐโดยร่วมเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากมีเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1386ตลอด24ชั่วโมงโดยยืนยันข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างไสวทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัย ชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าเหลือขอเหลือขอเป็นคำกริยาที่ใช้ขยายคำว่าเด็กเป็นเด็กเหลือขอหมายความว่าเด็กที่ดื้อด้านเก๋งมะเรเกเรไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่เป็นเด็กที่ผู้ใหญ่ไม่สามารถว่ากล่าวอบรมได้คำว่าเหลือขอมีความหมายตามรูปศัพท์ว่าเหลือที่จะใช้ขอศัพท์เพื่อลงโทษแล้วขอในที่นี้คือขอที่ควานช้างสับหัวช้างเพื่อบังคับช้างเมื่อช้างเจ็บก็จะทำตามคำสั่งควานช้างที่ดีสอนง่ายขวานก็ไม่ต้องสับหัวช้างแรงๆแต่มีช้างบางเชือกที่ดื้อมากๆไม่ยอมเชื่อฟังถึงแม้ขวานจะใช้ขอสับสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมอ่อนลงเลยช้างนั้นก็จะเป็นช้างเหลือขอต่อมาคำว่าเหลือขอได้นำมาใช้กับเด็กที่ดื้อมากไม่เชื่อฟังไม่ว่าง่ายก็เรียกว่าเด็กเหลือขอ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th

0: าสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสารฝันสู่วันใหม่ทางสถานีกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลา 16:00 นถึง 17:00 นครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับแวดวงคนพิการนำมาฝากคุณฟังเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยผมขวัญชาติดาสารายการสารฝันสู่วันใหม่ออกอากาศทางสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่าวกับพร้อมกันทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางเครือข่ายยุคเพื่อเด็กและสังคมและองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วประเทศกรรมรายการสารฝันสู่วันใหม่ก็จะแบ่งออกเป็น2ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อเรื่องราวข่าวสารแวดวงคนพิการก็จะได้นำมาเล่าสู่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะครับช่วงที่2ของรายการในช่วงเรื่องหนีต้องรู้เรื่องราวของสิทธิประโยชน์เรื่องราวของสิทธิการต่างๆที่ผู้พิการจะได้รับมีอะไรบ้างก็จะนำมาฝากกันแล้วก็มีสารคดีเกี่ยวกับภัยพิบัตินำมาฝากคุณฟังกันด้วยนะครับ2ช่วงครับกับรายการสารฝันสู่วันใหม่คุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live ของสทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยได้1ช่องทางนะครับก็เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะครับเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องหนีต้องบอกต่อวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรมาฝากน้ำติดตามได้ในรายการครับ
2: โอกาสสำหรับผู้พิการมาแล้วเพื่อสนับสนุนและสร้างโอกาสในด้านอาชีพสำหรับคนพิการกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการมีโครงการบริการให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการสนใจติดต่อได้ที่02-106-9300และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทั่วประเทศ
3: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: เรื่องการโกงเป็นมหันตภัยเงียบที่เปรียบดังมะเร็งร้ายคุกคามทุกสังคมไม่ต่างจากสนิมที่กัดกร่อนเหล็กหากปล่อยให้ล่วงเลยนานเข้าโครงสร้างหลังคาที่เป็นเหล็กจะผุกร่อนสลายในที่สุดการทุจริตไม่ใช่เรื่องปกติทางสังคมไม่ยอมไม่ทนไม่เพิกเฉยพบเห็นการกระทำผิดแจ้งสายด่วนปปช1205 Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
4: ช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่อ
1: เริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงเรื่องนี้ต้องบอกต่ออยู่กับพี่แววศาสนีชนะครับสวัสดีครับพี่แววครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีพี่แววนะตอนนี้พี่แววอยู่นี่เลยนะสถานที่ซ้อมใช่ไหมพี
5: ่ใช่ค่ะตอนนี้อยู่สนามซ้อมค่ะที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติสุพรรณบุรีค่ะ
1: สุพรรณบุรีนะก็คือก็จำถึงสุขเนี่ยซ้อมกันเลยนะทุกวันนะบอกเลยตั้งแต่กี่โมงนะพี่ซ้อม
5: ตั้งแต่แปดโมงครึ่งค่ะแปดโมงครึ่งค่ะ
1: แปดโมง
5: ถึงหกโมงเย็นเลยค่ะ
1: ถึงหกโมงเย็นเลยนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะใครจะเป็นนักกีฬานะต้องพร้อมนะร่างกายต้องพร้อมนะเสาร์อาทิตย์หยุดใช่ไหมพี่เสาร์อาทิตย์ได้หยุดกลับบ้านได้ใช่ไหม
5: ค่ะ
1: นะครับน้องๆนะใครที่อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยนะนี่คือแรงบันดาลใจจากพี่แววนะครับวันนี้นะครับไม่ได้ชวนเพียงไม่ได้ชวนพี่แววมาคุยเรื่องเฉพาะกีฬานะพี่แววครับจากที่พี่แววประสบอุบัติเหตุแล้วก็เข้าสู่วงการการเป็นผู้พิการนะครับตั้งแต่อดีตนะถ้าจำได้นะอดีตจนถึงปัจจุบันถ้าพูดถึงเรื่องสวัสดิการคนพิการนะพี่แววนี่ผมคิดว่าอาจจะได้ทั้งสองส่วนที่ก่อนที่จะเข้ามาเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วมาเป็นนักกีฬาทีมชาติชีวิตกับสวัสดิการมันต่างกันยังไงพี่เบื้องต้นอาจจะต้องถามว่าอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันเนี่ยสวัสดิการที่คนพิการน่ะมันดีหรือมันยังไงพี่ตอนเนี้ย
5: ก็พูดถึงสวัสดิการเนาะจริงๆแล้วก็ถือว่าดีกว่าเดิมนะคะแต่พอดีแววพี่การตอนปี2535เนาะก็30กว่าปี ทำงานมากๆบางอย่างก็ดีขึ้นบางอย่างก็ยังรู้สึกไม่โอเคอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างเช่นยกตัวอย่างที่ดีขึ้นเนาะดีขึ้นก็ทุกอย่างก็เริ่มแบบมีสิทธิคนพิการเริ่มมีคนเข้าถึงแล้วอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยอย่างแววอ่ะตอนพิการใหม่ๆเงี้ยแววใช้เวลา4ปีเต็มๆอยู่บ้านนะคะเพราะยังไม่มีใครแนะนำว่าเราคนพิการเราสามารถทำอะไรได้อย่างเงี้ยค่ะแววรู้สึกจมปักแต่ความทุกข์อย่างเดียวก็อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้รับรู้ว่าข่าวสารคนพิการมีสิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยรู้แค่ว่าสมัยก่อนเบี้ยยังชีพก็น้อยมากค่ะน้อยมากๆอย่างเงี้ยค่ะถือว่าตอนนั้นน่าจะประมาณ300-400เองอะค่ะไม่ได้เยอะอะไรตอนนั้นนะคะ
6: 400ขึ้นมา6หรือไป8นะครับ
5: 8ค่ะแต่ก็มันก็ไม่ได้มากมายนะคะขึ้นไม่มากค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามันดีขึ้นเนื่องจากว่ามีสิทธิเพิ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะสวัสดิการด้านเกี่ยวกับจ้างแรงงานอะไรอย่างเงี้ยเหมือนต้องบังคับบริษัทให้ต้องรับคนพิการเข้าทำงานก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขึ้นเริ่มมีสิ่งอำนวยความสะดวกถึงแม้ว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้เอื้อทั้งหมดนะคะ
6: อืมครับนะก็ถือว่าดีขึ้น
5: นี่คือสิ่งที่ดีนะสิ่งที่ดีเนาะแต่สิ่งที่ยังไม่พัฒนาขึ้นก็ที่เห็นนะคะเรื่องสวัสดิการเงินผู้คนพิการของพม.นะคะตอนนี้ก็ยังมีกฎระเบียบที่แบบทำให้คนพิการเข้าถึงได้ยากนะคะ
6: ครับเข้าถึงยากพี่แววเคยกู้ไหมตั้งแต่ที่ทำงานนะ
5: เคยกู้ค่ะแววกู้ก่อนตอนนั้นแววยังไม่ได้เป็นนักกีฬาค่ะแววไปกู้ตอนนั้นจำได้ว่ากู้น่าจะมาเกี่ยวกับเย็บผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: ก็เลย
5: ใช่ประกอบอาชีพ
6: กองทุนนี้ให้สำหรับคนพิการไปสามารถกู้
5: กองทุนของคนพิการสามารถกู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ย
6: นะครับ
5: แต่ตอนนั้นเท่าที่เราจำได้นะคะคือเวลากู้อย่างเงี้ยค่ะตอนคนที่ค้ำประกันก็คือพ่อแม่สามารถค้ำประกันได้ตอนนั้นนะเวลานั้นนะคะเพราะมันนานมากมากก็น่าจะประมาณ20กว่าปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ที่เราบอกว่ายังไม่แบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เรารู้นะคะเพราะเราก็ไม่ได้กู้อีกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆกู้ก็ตอนนี้เวลาใครกู้คนพิการไปกู้อย่างเงี้ยค่ะจะต้องมีคนค้ำประกันด้วยเป็นข้าราชการอย่างเงี้ยค่ะบางคนพิการบางคนก็ไม่ได้มีเพื่อนหรือว่ามีคนรู้จักที่เป็นข้าราชการจู่ๆแบบเอ้ยไม่รู้จักเขาแล้วก็ไปขอเขาแบบมาค้ำประกันให้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่เสี่ยงที่จะมาค้ำประกันให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบคนพิการบางกลุ่มก็เข้าไม่ถึงตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะน่าจะตรงนี้ก็เห็นใจเพื่อนๆหลายๆคนเห็นใจน้องๆหลายๆคนนะคะบางครั้งเขาก็อยากประกอบอาชีพจริงๆอย่างเงี้ยค่ะเวลากู้พอยืมกู้แล้วอ่ะใช่เป็นเงินที่คนพิการสามารถกู้ยืมได้อะไรอย่างเงี้ยโดยไม่มีดอกเบี้ยคนพิการก็ต้องการแบบไม่มีดอกเบี้ยอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายมันก็ยากเขาเรียกว่ายากที่จะเข้าถึงด้วยระเบียบที่ควบคุมว่าจะต้องเป็นข้าราชการอย่างเงี้ย
6: ครับเนาะอันนี้ก็หลายคนก็สะท้อนมาครับพี่แล้วก่อนหน้าที่มีการเลือกตั้งเองผมก็มีประเด็นนี้นะอันนี้คุยกันนะครับผ่านทางรายการให้คุณผู้ชมได้ฟังปัญหาหลักๆ ก็คือเงินกองทุน
5: ตัวนี้ค่ะ
6: เงินกองทุนเนี่ยมันมาจากไม่ใช่ภาษีมันเป็นเงินของคนพิการโดยตรงใช่ไหมพี
5: ่ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกที่มีระเบียบควบคุมกับบริษัทต่างๆเนาะร้อยต่อหนึ่งคนต้องมีคนพิการอยู่ในบริษัทถ้าคนพิการไม่รับคนพิการเข้าบริษัทก็เงินตัวนี้ก็จะคืนกลับไปทางกองทุนคนพิการเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอ่ะเยอะมากนะคะเท่าที่เราทราบค่ะจริงๆมันสามารถที่จะใช้ใช่ค่ะ
6: 20,000ต่อปีต่อคนน่ะได้ไหม
5: ใช่ค่ะแล้วก็70กว่าจังหวัดเนาะก็บริษัทแต่ละจังหวัดก็มีคงจะไม่มีคนพิการเข้าถึงหรือว่าทำงานทุกบริษัทแล้วเข้าใจอย่างนั้นนะคะมันก็จะมีเงินมาในด้านนี้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะ
6: ใช่ครับ
5: แต่อีกอย่างนึงอย่างที่เราบอกอ่ะแบบเบี้ยคนพิการก็น้อยตอนนี้ค่ะมันก็คือเรามองหลายๆด้านนะคะว่าทุกอย่างมันก้าวกระโดดหมดแล้วเนาะตอนนี้เศรษฐกิจก็เริ่มดีขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนก็เป็นมา30กว่าปีแล้วอะค่ะเบี้ยคนพิการก็ขยับขึ้นทีละน้อยๆคือ800นี่ก็ยังไม่พอนะคะกับการใช้ชีวิตของคนพิการบางคนนะคะจะต้องใช้แพมเพิร์สค่ะบางคนจะต้องใช้แบบอุปกรณ์เสริมที่เขาต้องใช้ในชีวิตประจำวันด้วยความพิการของเขาอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่พอในการ ครองชีพของเขาอย่างเงี้ยค่ะในส่วนที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเรื่องนี้บางครั้งอ่ะถ้ามีเงินส่วนนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะน่าจะแบบดึงเงินส่วนนี้มาช่วยด้านนี้ก็ได้นะคะที่เรามองอย่างนั้น
6: ใช่มันก็ส่วนทางอยู่พอสมควรนะว่าคนพิการเข้าไม่ถึงคนพิการกู้ไม่ได้แต่เงินกองทุนนี่ล้นหมื่นล้านนะพี่จนต้องขอคืนเข้าคลังไปกี่พันล้านอ่ะใช่ไหม
5: ใช่ใช่จริงๆแล้วมันค่ะส่วนกระแสค่ะจริงๆแล้วมันสามารถที่จะมาช่วยคนพิการได้นะคะสามารถทำออกมาแบบถ้าแบบเงินสมกองกลางของรัฐบาลไม่มีเรื่องจะเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพเนี่ยน่าจะเอาเงินส่วนนี้มาช่วยเบี้ยยังชีพแล้วอีกอย่างนึงนะคะเท่าที่เรารู้ว่าเขาจะมีแบบส่วนนึงของท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะมีแพมเพิร์สให้กับผู้พิการที่แบบลำบากจริงๆได้ในส่วนนี้อย่างเงี้ยบางที่ก็เข้าไม่ถึงนะคะเรื่องเกี่ยวกับแพมเพิร์สของพิการอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างแววเนี้ยก็ต้องใช้แพมเพิร์สบ้างแผ่นรองด้วยเพราะเราเป็นคนพิการเกี่ยวกับอัมพาตเนี่ยค่ะแล้วเพื่อนหลายๆคนบางครั้งในส่วนนี้ก็เข้าไม่ถึงเหมือนกันนะคะที่ทางบางอย่างงบประมาณของอบต.อบจ.ก็ยังมีไม่มากมายอย่างเงี้ยค่ะถ้าในส่วนนี้ก็ถ้าเป็นเอาเงินส่วนนี้สามารถดูแลด้านเกี่ยวกับพวกของใช้จำเป็นของคนพิการที่เป็นหนักจริงๆอย่างเงี้ยน่าสามารถจะเป็นดึงตรงนี้มาช่วยเรื่องสวัสดิการได้อย่างเงี้ยค่ะเราอยากให้เป็นเช่นนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องกีฬาก
6: ีฬาครับ
5: กีฬาเหมือนกันนะคะคือเท่าที่เรารู้ว่าการที่จะเรื่องกีฬาที่จะของบประมาณตรงนี้เข้ามามันก็ยากมากเลยนะคะที่จะขอในส่วนนี้นะคะแต่เท่าที่แววรู้เนี่ยคุณภาพชีวิตของคนพิการแล้วก็คนพิการบางคนที่รู้ที่แบบมีความรู้สึกที่แบบท้อแท้และสิ้นหวังเหมือนครั้งนึงที่แววเคยท้อแท้และสิ้นหวังคิดจะจบชีวิตตัวเองอ่ะตอนนั้นเพราะว่ายังไม่มีแบบแรงบันดาลใจยังไม่มีสิ่งที่รู้ว่าคนพิการสามารถทำอะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แววมองว่ากีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้พิการหลายๆท่านที่อยู่ชนบทอยู่ด้วยที่ถ้าดูทีวีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกมีกำลังใจที่จะออกมาใช้ชีวิตเนี่ยค่ะแต่บางครั้งในท้องถิ่นเนี่ยด้วยงบประมาณหลายๆด้านก็ยังไม่เข้าถึงเขาบางครั้งคนพิการหลายๆคนที่อยู่ชนบทเนี่ยค่ะโอเคในกรุงเทพหรือปริมณฑลอ่ะพอทราบอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบอกต่อกันอย่างเงี้ยบางครั้งคนพิการอยู่ชนบทเนี่ยเขาก็ต้องการโอกาสออกมาแต่การที่จะมีโอกาสออกมามันก็ต้องหลายๆปัจจัยนะคะเราอยากให้กองทุนตรงนี้แบบสามารถที่เอื้อในด้านกีฬาได้ด้วยไม่ว่าจะบางอาจจะมีผู้นำแต่ละจังหวัดสามารถแบบยื่นแบบทำโครงการของเงินตรงนี้มาเพื่อพัฒนาหานักกีฬาพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้คุณภาพชีวิตคนพิการที่อยู่ในชนบทออกมาใช้ชีวิตวันหนึ่งคนพิการเหล่านั้นถ้ามีโอกาสเขาอาจจะเป็นสายสุนีตามมาก็ได้
6: ใช่ครับนะถ้ามีเงินตั้งเยอะแยะนะจนล้นคือถ้าเป็นตะกร้าล้นตะกร้าแต่ปรากฏว่าเงินคนนี้มันก็เป็นเงินของคนพิการน่ะแต่คนพิการแบบคือยังไม่มีข้าวกินเลยอะไรเงี้ยนี่ออกมาต่างกันมากเลยดังนั้นมันวันนี้จะต้องส่งเสียงนี้ไปยังหน่วยงานนะรับรองว่าการกระทรวงพม.นะที่จะต้องมาดูแลเรื่องของกองทุนคนพิการผมอย่างที่บอกครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลายท่านเองน่าจะติดปัญหาในเรื่องของคนค้ำประกันใช่ไหมผมมีโอกาสได้คุยกับอดีตรัฐมนตรีนะครับเลขารัฐมนตรีบอกว่าจริงๆมันเป็นระเบียบมันสามารถแก้ได้นะพี่แก้ค้ำประกันเนี่ยจริงๆแล้วคนพิการน่ะเขาเอาแค่บัตรประจำตัวคนพิการมาเขาก็ถือว่าค้ำประกันได้แล้วเพราะเงินนี้มันเป็นเงินจ้างงานคนพิการ120,000ไม่ถ้าใครจ้างงานก็ไม่ต้องเข้ากองทุนใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเงินกองทุนเนี่ยมันถึงบอกไงว่าวันนี้จ้างตรงได้มันมีอย่างนี้ครับผมกำลังคิดถึงว่าผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับมูลที่หนึ่งนะครับเขามีโครงการก็คือว่าชวนสถานประกอบการที่ใช้มาตรา35ก็คือว่าไม่ต้องจ้างงานคนพิการใช่ไหมไม่ต้องไปสามเสียเงินเข้ากองทุนแต่เอาเงินเนี้ยไปจ้างคนพิการอยู่ที่บ้านทำอะไรก็ได้ประกอบอาชีพทำงานเป็นอะไรเป็นอาสาสมัครก็ได้แต่ปีนึงได้120,000คือเดือนละหมื่นเดือนละหมื่นน่ะพี่พอไหมเงินเดือนคนพิการให้เป็นอาสาสมัครช่วยประกอบอาชีพเดือนละ10,000 บาท
5: ค่ะ
6: ที่เพียงพอต่อการทำงานของคนพิการมากเลยคราวนี้ผมถามว่าในส่วนของยังน้องที่เป็นนักกีฬาครับพี่อันเนี้ยทุกคนที่เข้ามาแข่งขันกีฬาแล้วเป็นนักกีฬาทีมชาติหรือตัวสำรองกระตั้มกระดามเนี่ยอันเนี้ยมีเงินเดือนไหมพี
5: ่ถ้านักกีฬาเขาเรียกว่าเบี้ยเลี้ยงค่ะจะไม่ใช่เงินเดือนสมมติว่านักกีฬาเขาจะมีการแบบระเบียบเขาจะมีคือเวลาจะเก็บสมมติว่าจะมีแมตช์เอเชียนพาราเกมอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นเกี่ยวกับการคัดตัวนะคะเขาก็จะมีการสมัครนักกีฬาเพื่อมาคัดตัวกันอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนคนปกติทั่วไปการที่จะเป็นนักกีฬาที่จะเป็นทีมชาติเราจะต้องคัดตัวในประเทศก่อนนะคะพอคัดตัวเสร็จแล้วรายชื่อติดเงี้ยก็ยื่นไปที่ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยโอเครับรองเสร็จก็จะเขาเรียกว่าบีเลียงเราจะไม่มีเงินเดือนค่ะถ้าเราจบภารกิจเสร็จก็กลับบ้านไปก็ไม่มีเงินเดือนต่อเหมือนแววเหมือนกันค่ะทุกครั้งที่แววแข่งขันหรือว่าแข่งพาราลิมปิกล่าสุดคือแววจ
6: บ
5: พอจบเสร็จแล้วมันก็จะมีช่วงว่างระหว่างนั้นประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอที่จะมีงบประมาณเพื่อจะเก็บต่อถึงว่าพาราลิมปิกเสร็จก็จะเป็นอาเซียนอย่างเงี้ยค่ะพอเป็นอาเซียนเสร็จแล้วก็จะมีการคัดตัวพอมีการคัดตัวเราถึงมาคัดพอมาคัดเสร็จรัฐบาลบอกว่าให้เก็บตัวเดือนกุมภานะเราถึงจะว่าเก็บตัวเขาเรียกว่าบี้เลี้ยงจะไม่ใช่เงินเดือน
6: อ๋อก็คือบี้เลี้ยงเฉพาะภารกิจนั้น
5: ค่ะ
6: ใช่ถูกต้องค่ะก็คือว่างงานเลยเอาง่ายๆก็คือไม่มีรายได้เลย3เดือนนี
5: ้ใช่ค่ะของคนพิการกับคนปกติมันจะต่างกันตรงที่ว่าอย่างที่บอกที่ผ่านมานะด้วยสวัสดิการหลายๆด้านอย่างเงี้ยค่ะอย่างคนพิการสมมติว่าเราทำงานอยู่บริษัทนึงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่อยู่ในมาตรา35ถือว่าเราอยู่มาตรา33แบบบางบริษัทก็ไม่สามารถที่ให้เรามาซ้อมแล้วก็กินเงินเดือนได้อย่างเงี้ยต้องไปทำงานด้วยแต่เราบางบริษัทเขาก็ต้องเด็กบางคนก็ต้องลาออกจากงานเพื่อให้ตัวเองแบบตามความฝันอยากเป็นทีมชาติแล้วอย่างน้อยถ้าได้เหรียญทองก็จะมีหลายๆด้านเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็เสียสละไปเงี้ยค่ะพอเลิกเล่นแล้วก็ไม่สามารถที่จะกลับไปทำงานที่เดิมได้ก็มีบางคนอย่างเงี้ยค่ะแต่บางคนก็โชคดีบางบริษัทก็ให้เข้ามาตรา33จริงแต่ก็ให้มาทำงานแต่ทำหนังสือขอตัวไปอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ยั่งยืนอย่างเงี้ยค่ะยังจะเปรียบเทียบกันขอเปรียบเทียบนิดนึงก็อย่างคนพิการก็สมมติว่าเอายกตัวอย่างแววอะเส้นทางของแววก็ประมาณ20กว่าปี26 27ปีอะค่ะสมัยก่อนแล้วก็ตอนนี้อายุ50กว่าแล้วเนาะทำงานราชการก็ไม่ได้ว่าระเบียบไม่ได้นะคะเคยแบบคนพิการสมมติว่าในระดับอาเซียนเอเชียนและระดับโอลิมปิกเงี้ยค่ะพอเราได้เหรียญทองแล้วอย่างเงี้ยค่ะยังไม่มีบริษัทหน่วยงานราชการไหนที่จะแบบรับเราทำงานแล้วก็บรรจุเป็นข้าราชการเลยอย่างคนพิการจะไม่มีด้านนั้นค่ะบางคนอยากเป็นตำรวจอย่างมีนักกีฬาหนึ่งก็อยู่นักกีฬาเทนนิสเทเบิลเทนนิสอย่างเงี้ยค่ะพ่อเขาเป็นตำรวจแล้วเขาได้เหรียญทองแล้วก็ทำเรื่องไปขอรับคืออยากเป็นตำรวจก็ไม่ได้เนื่องจากด้วยระเบียบด้วยความพิการเป็นตำรวจไม่ได้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มันต่างกันตรงนี้ค่ะในคนพิการนะคะข้อที่สองคือเงินรางวัลก็ต่างไปละหลายๆด้านก็ต่างแต่ความยากลำบากเราก็ต่างแต่เรายากลำบากมากกว่าในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะอุปกรณ์ต่างๆก็จะมากกว่าคนทั่วไปเนี่ยแต่ทุกอย่างมันก็ไม่เท่าเทียมเหมือนกันนะคะเราก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเนี่ยอย่างกองทุนนี้เหมือนกันค่ะเป็นกองทุนของคนพิการจริงๆอยากให้คนพิการเข้าถึงจริงๆอ่ะต้องอยากให้แก้ระเบียบค่ะอย่างน้อยให้กับคนครอบครัวให้แบบให้พ่อแม่คนพิการทำให้เขาออกมาใช้ได้เพราะเป็นเงินของคนพิการนะคะคืออยากเรียกร้องเรื่องนี้นะคะเรื่องที่สองคืออยากเรียกร้องให้แบบเบี้ยคนพิการแบบให้มากกว่าเดิมตอนนี้ก็800ก็ไม่พอเนาะเพราะว่าคนพิการบางคนอ่ะจะต้องใช้แพนเพิร์สทุกวันอย่างเงี้ยค่ะแล้วเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจหลายอย่างคนพิการหลายๆคนที่ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสามกองทุนนี้อยากไม่อยากให้แบบเกี่ยวกับการแบบส่งเสริมอาชีพหรือว่าส่งเสริมคุณภาพอย่างเดียวอยากให้ส่งเสริมเรื่องกีฬาด้วยสามารถทำโครงการเรื่องกีฬาเข้าไปกองทุนนี้ด้วยให้ออกมาใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากเรื่องกองทุนนี้ด้วยเง
6: ี้ยกองทุนนะกำลังมองอย่างนี้ครับพี่พอดีไอเดียที่เคยสัมภาษณ์สมาคมสมุทิกับโครงการมาตรา 35นะครับที่บริษัทนะครับบริษัทก็คือต้องเงินเข้ากองทุนมันคือไม่จ้างงานใช่ไหมมาตรา33เขาไม่จ้าง33เขาต้องผ่านมาเขาเอาเงินเข้ามาตรา34คือเอาเงินเข้ากองทุนเลยปีละ120,000ตอนนี้มาตรา35ก็คือว่าเอาจ้างใครก็ได้เอาเงินตรงเนี่ยไปยิงตรงคนพิการเลยจ้างให้เขาทำงานหรือทำงานให้กับบริษัทโดยทำงานแบบจ้างเหมาแต่ไปช่วยนะไปช่วยสังคมครับผมเห็นหลายที่เริ่มทำนะก็คือว่าไปทำกำลังนึกถึงว่าเนี่ยสำหรับนักกีฬาคนพิการเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยอย่างน้อย1ปีเนี่ยบริษัทนี้มีโควต้าพิเศษ20คนนะอย่างน้อยเอาโควต้าพิเศษต้องเงินก็กองทุนปีละ120,000อ่ะ เอามาให้นักกีฬาที่เข้ารอบนะยังไม่เข้ารอบยังไม่ไปทีมชาติได้เอาเข้ารอบเนี่ยที่จะต้องซ้อมเนี่ย1ปีเนี่ยเนี่ยพี่ผมคิดว่าอันนี้ก็น่าจะได้นะขนาดให้เป็น
5: แต่ว่าน่าจะได้ค่ะบางบริษัทตอนนี้เราก็ใช้มาตรา33ก็มีของนักกีฬาของอย่างเช่นแววทำงานอยู่ที่ยกตัวอย่างบริษัทดูมองอย่างเงี้ยค่ะบริษัทดูมองก็จะสนับสนุนเรื่องนี้ก็คือมาตรา33แล้วค่ะแต่เพียงแต่เราก็ทำหนังสือแล้วก็บางอย่างเราก็ต้องทำงานเข้าบริษัทด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องรายงานผลการแข่งขันหรือว่ามีพอร์ตให้ทางบริษัททราบว่าเราเนี่ยเราเป็นนักกีฬาของบริษัทนะอย่างเงี้ยก็ทำอยู่อย่างเงี้ยก็มีค่ะแต่ถ้าเป็นมาตรา35เนี่ยเป็นจ้างงานจ้างเหมาแต่แววว่ามันใช้ได้นะคะบางที่ก็ทำได้เกี่ยวกับพวกเมาไม่ขับอะไรอย่างเงี้ยก็ยังใช้กันตอนนี้มีนะคะ
6: ใช่ใช่
5: คือแววก็เห็นด้วยอยากให้ดึงตัวนี้มาด้วยก็ได้ค่ะเพราะว่าเราใช้มาตรา
6: เสริ
5: มใช้มาตรา35บางครั้งอย่างเช่นตัวอย่างบางอย่างบางคนอาจจะเลิกเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ย อยากจะแบบประสานงานอยากจะประสานงานให้กับสมาคมมาทำงานให้กับสมาคมอย่างเช่นสมาคมฟันดาบอะไรอย่างเงี้ยเราขอเป็นมาตรา35ได้ไหมเขาก็จะมีหน้าที่แบบดูแลซัพพอร์ตนักกีฬาว่ารับโทรศัพท์ว่าเนี่ยตอนนี้ใครสนใจเล่นกีฬาฟันดาบนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นคือเหมือนทำงานในเป็นหน้าที่เจ้าหน้าที่หรือว่าอะไรก็ได้เราอยากให้เป็นดึงตัวนี้มาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะ
6: นะ
5: แล้วอีกอย่างนึงแววมองว่าคนพิการท้องถิ่นดีกว่าค่ะคือคนพิการท้องถิ่นยังเข้าถึงเรื่องสวัสดิการต่างๆยังไม่ถึงค่ะแค่คนทั่วไปอ่ะถ้าอยู่ในท้องถิ่นยังยากอยู่แล้วยิ่งคนพิการยิ่งยากกว่าอีกเงี้ยค่ะเราอยากให้แบบเอาเงินส่วนนี้อ่ะไปเข้าทางท้องถิ่นเรื่องของคนพิการนะคะเกี่ยวกับการจ้างงานเนี่ยแหละค่ะอย่างบะที่จะเอาเงิน120,000เนี่ยเข้าเงี้ยก็คือเอาตัวเนี้ยคือบางครั้งคนพิการที่อยู่ที่ยังไม่รู้สิทธิ์รู้อะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถจ้างให้เขาไปทำงานในท้องถิ่นได้เนี่ยค่ะเราอยากให้มองด้านนี้บ้างนะบางคนก็บางครั้งบางคนก็ไม่แบบไม่เคยมากรุงเทพไม่เคยออกมาใช้ชีวิตข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสามารถทำงานในท้องถิ่นใช้ชีวิตในท้องถิ่นได้แปลว่ามีงานให้เขาทำได้นะคะในท้องถิ่นไม่ว่าจะเอกสารต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดึงเงินตรงนี้มาเนี่ยเวลเสนอแบบนี้อ่ะ
6: ใช่ครับก็ฝากไปถึงผู้ประกอบการแล้วกันห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสถานประกอบการใดที่เอาเงินเข้ากองทุน120,000นะท่านไม่ต้องใช้มาตรา34ท่านใช้มาตรา35เลยเนี่ยฟังพี่แววนะประสานมาทางสมาคมกีฬาก็ได้ให้แบบชื่นชอบอยากสนับสนุนกีฬาใช่ไหมเนี่ยนักเอาคือคนพิการที่เขาทำหน้าที่เป็นแอดมินผู้ประสานงานก็จ้างเขาได้ใช่ไหมหรือในท้องถิ่นนะก็จ้างเขาก็ได้หมายถึงว่า
5: แต่แววว่านะบริษัทอาจจะกังวลใจเรื่องผิดกฎหมายค่ะเราคิดว่าการที่จะเราอยากให้หน่วยงานที่ชัดเจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานหรือว่าอะไรก็ตามเนี้ยค่ะคือเข้าใจระเบียบให้ชัดเจนแต่เรามองว่า บางบริษัทเขาอาจจะกังวลใจก็ได้ว่าอาจจะผิดกฎหมายหรือเปล่าผิดระเบียบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือขั้นแรกอะเรามองว่าคือต้องทำความเข้าใจจากกับกระทรวงแรงงานก่อนเพราะว่ามาตรา35คือเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานอยู่แล้วตรงนี้นะคะบริษัทกับกระทรวงแรงงานคือต้องคุยกันให้ชัดเจนหนึ่งบริษัทอาจจะมองว่าเฮ้ยผิดระเบียบหรือเปล่าถ้ามาทำตรงนี้อย่างเงี้ยถ้าผิดระเบียบเขาจะต้องชดใช้2เท่าอะไรอย่างเงี้ยคือความกังวลใจเท่าที่เราทราบมาเนี่ยคือความกังวลใจของบริษัทมากกว่าค่ะจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากยุ่งยากหลายๆด้านถ้าเป็นแววอย่างเงี้ยสมมติว่าทำงานหนึ่งรับคนพิการเข้ามาอย่างเงี้ยพอรับคนพิการเข้ามาอย่างเงี้ยบางครั้งส่งเงินดีกว่ามันง่ายดีอย่างเงี้ยถูกไหมคะเพราะเขากังวลใจว่าเฮ้ยสิ่งที่ฉันทำอ่ะมันผิดระเบียบไห
6: ม
5: ก็คือทางกระทรวงแรงงานต้องให้ชัดเจนกับบริษัทคือแจ้งให้บริษัทให้ชัดเจนก็ได้ว่าค่ะคือประสานกันนะคะมีสามทางนะเลือกได้นะคือเขาเรียกว่าเอาระเบียบให้ชัดเจนให้เขาอย่างเงี้ยมันเป็นทางออกที่แต่ว่าเชื่อมั่นว่าถ้าแบบเป็นเจ้าของบริษัทเนี้ยถ้ามีทางออกเพื่อคนพิการแบบเนี้ยอย่างน้อยเขาก็มีความรู้สึกเอ้ยเหมือนได้คุณเป็นในตัวอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมยังไงก็จ่ายเหมือนกันแต่จ่ายออกมาแล้วอ่ะได้ซัพพอร์ตกับคนพิการเหมือนได้คุณในตัวของเขาถ้าเขาเป็นผู้บริหารหนึ่งถ้าเขามองว่ามันไม่ได้ผิดระเบียบถูกไหมคะถ้าเขารู้ว่าไม่ผิดระเบียบแล้วเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราเสนออ่ะทางบริษัทน่าจะแบบ
6: แล้ว
5: ได้ประโยชน์อ่ะบริษัทน่าจะเห็นด้วยนะฮะในความรู้สึกตัวเองที่นั้น
6: ที่ผมมีโอกาสได้ไปเจอบริษัทต่างๆแล้วก็มาตรา35เนี่ยตอนนี้เขาทำได้และหลายที่ที่ทำแล้ว ผมคิดว่าวันนี้แค่ความชัดเจนอย่าเชิญชวนอย่างที่บอกนะพี่แบลหนึ่งก็คือถ้าเกิดไม่สะดวกจ้างคนพิการมันต้องแบบมีฐานที่ปรับอะไรใช่ไหมการเลือกเอาเงินเข้ากองทุนซึ่งกองทุนมันล้นแล้วอ่ะทุกท่านคะมันล้นแล้วตอนนี้แล้วคนพิการเข้าไม่ถึงกับเอาเงินตรงเข้าคนพิการยกระดับชีวิตคนพิการได้เยอะเลยใช่ไหมคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถดูแลตัวเองได้อาจจะกลายเป็นผู้นำครอบครัวเลยก็ได้อันนี้ที่คุยกันนะว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจคราวนี้พูดถึงกองทุนพี่แวร์มันมีกองทุนกปถใช่ไหมกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการ
5: ใช่ใช่จะมีกองทุนตัวนี้ด้วยเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนนี้ค่ะกองทุนเกี่ยวกับประมูลป้ายทะเบียนนะคะแล้วก็จะมีส่วนนี้ให้กับผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางท้องถนนนะคะแล้วก็ยื่นขออุปกรณ์เงี้ยเรื่องแขน
6: เป็นไงบ้างกองทุนนี้
5: ก็กองทุนนี้ก็ได้สัมผัสโอเคนะคะที่ผ่านมาแสนชนีก็ได้ใช้บริการนะคะใช่ไหมคือ2คือ4ปีแล้วก็ให้ยืนครั้งนึงก็ใช้บริการอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นนะคะสวัสดิการตอนนี้ก็ไม่ตอนนั้นมันต่างกันนะคะสมัยก่อนเนี่ยสมมติว่าแสนชนีอ่ะรู้แค่ว่าเหมือนเราอ่ะเรายื่นขอตามระเบียบเนี้ยว่าเรามีระเบียบมีเอกสารอะไรบ้างที่เอื้อว่าเราเป็นคนพิการที่อุบัติเหตุใบรับรองแพทย์อะไรต่างๆเนี้ยค่ะแต่ตอนสมัยก่อนขั้นตอนก็คือเหมือนปะว่าเออเราเสนอราคาเหมือนเรามีความรู้สึกเราอยากได้รถบริษัทนี้อ่ะเพราะบริษัทต่างๆเขาจะโพสใน Facebook นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากได้รุ่นนี้อย่างเงี้ยรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่สมมติว่าทางกองทุนบอกว่าให้ราคา 35,000 อย่างเงี้ยพอเรารู้ว่าบริษัทนี้ขาย 35,000 เราก็มีความรู้สึกเฮ้ยเราต้องการบริษัทนี้ได้มั้ยเราให้บริษัทนี้เสนอไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ไม่แล้วค่ะตอนนี้ให้ยื่นผ่านโรงพยาบาลค่ะบางโรงพยาบาลก็เหมือนเท่าที่รู้นะบาง

0: ้ตามสเปคที่ต้องการอะไรอย่างเงี้ยบางที่บางจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้กลับไปเหมือนจุดเดิมเหมือนเมื่อก่อนที่คนพิการสามารถเลือกได้ไม่ใช่ยกตัวอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะฟันดาบนี่แหละค่ะได้ยื่นไปอยู่องค์กรหนึ่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายได้รับกลับมาว่าเราต้องการเขาเอารถมาโชว์แล้วนะคะว่ามีรถอันนี้นี่เราชี้ว่าเราจะรถนี้นู่นนี่อย่างเงี้ยพอถึงเวลาผมมีการเข้าใจว่าจะได้ตามที่ให้เราไปดูแล้วเงี้ยสุดท้ายก็คืนกลับมาว่าประมูลไม่ได้บริษัทอีกบริษัทประมูลอย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็ไม่ได้ตามนั้นทั้งที่ผ่านมาเขาให้ราคาเท่านี้อยู่แล้วยังแววได้ราคาเท่านี้แต่รุ่นน้องจะไม่ได้ราคาเท่านี้เอาตามประมูลอย่างเงี้ยค่ะทั้งที่นี่คือกองทุนของคนพิการเพราะเขาบอกว่าเป็นกองทุนเพื่อคนที่ใช้รถใช้ถนนประสบบัติเหตุเนี่ยค่ะ
1: ใช่ระเบียบไปละไปแก้ระเบียบไปละอันน
0: ี้อ
1: าจจะต้องไปเกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมใช่ไหมสักครู่กองทุนบริการไปกระทรวงพม.เรื่องของงานไปกระทรวงแรงงานอันนี้3กระทรวงกันนะพี่แววอันนี้เราต้องไปเจอรัฐมนตรี3ท่านนะคุยกันวันนี้เนี่ยเราต้องเจอรัฐมนตรี3ท่านนะ
0: ก็ใกล้ตัวนะคะอย่างน้อยแววก็ขอเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนพิการน้องๆหลายๆคนอย่างเงี้ยแล้วก็ประสบการณ์ที่เจอมาด้วย
1: นะครับก็มีสวัสดิการ30กว่าปีเนาะที่พี่แววบอกพี่แววอยู่วงการคนพิการเข้ามาแล้วออกไม่ได้แล้วนะใช่ไหมทุกคนที่มาแต่ว่ามันสามารถยกระดับชีวิตได้อย่างไรดังนั้นพี่แววเป็นตัวอย่างให้กับน้องๆคนพิการนะเพียงแค่โอกาสเข้ามาและวันนี้โอกาสมันมีมากกว่าเมื่อก่อนอย่างที่เราคุยกันนะพี่แววว่าต้องมีผู้ใหญ่เดินไปหานะไปให้โอกาสแต่วันนี้น้องๆทุกคนนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับโอกาสอยู่ที่มือถือเสิร์ชหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้เลยดังนั้นเนี่ยดูจากมือถือแล้ววิ่งเข้าไปหาเมื่อสมาคมต่างๆนะครับเส้นทางพี่แววหาง่ายครับเสิร์ช Google ก็ได้ครับเส้นทางของนะพี่แววสายสุนีชนะเนี่ยนะแล้วลองครับมีหมดนะฮะออกทั้งไทยทีวีเอสออกทุกอย่างเนี่ยไปดูเหล่านี้ได้ครับวันนี้เป็นแรงผลักดันนะอย่างน้อยวันนี้ผมอยากจะอย่างที่บอกครับชวนพี่แววมาว่าสวัสดิการต่างๆเนาะเสียงพี่แววจะมีน้ำหนักสำหรับผู้บริหารประเทศมากอย่างน้อยวันนี้จะส่งเสียงไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรัฐมนตรีว่าการ
0: และอีกรัฐมนตรีได้ไหมคะ
1: ได้ครับพี่แวว
0: รัฐมนตรี
1: ที่กีฬา
0: ที่โดยตรงของสายชนีค่ะรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะฝากอีกเรื่องนึงนะคะที่ใกล้ตัวของสายชนีชนะนะคะก็คืออยากเพิ่มสวัสดิการสำหรับนักกีฬาที่ผลเกษียณอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งผลเกษียณอย่างเช่นสายสนีเป็นตัวหลักก็ได้ค่ะเพราะว่าอยากฝากรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ใหญ่ด้วยทั้งหลายนะคะที่เกี่ยวข้องกับกีฬานะคะอยากจะเพิ่มสวัสดิการให้กับคนพิการที่เกษียณนะคะว่าอยากให้มีบำนาญ นะคะส.ส.ส.ว.มีบำนาญ น่าจะนักกีฬาที่ทำเพื่อชาติระดับโอลิมปิกแล้วได้เหรียญทองมาก็น่าจะมีบำนาญเหมือนท่านทั้งหลายด้วยนะคะก็ทำเพื่อชาติเหมือนกันค่ะฝากด้วยนะคะ
1: ผมมานึกถึงนี่ครับศิลปินแห่งชาติครับพี่แวว
0: ค่ะ
1: พี่แววกันผมเอาไม่ต้องเอาสวสสนะเอาถึงว่าศิลปินแห่งชาติศิลปินแห่งชาติจะมีค่าตอบแทนรายเดือนด้วยนะท่านที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติใช่เนี่ยก็คือศิลปินแห่งชาติได้รับค่าตอบแทนนะคนที่มีที่ได้รางวัลเป็นศิลปินยกเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับจะได้นะครับจากกองทุนนะก็คือรายเดือนเดือนละ 25,000
0: ดัง
1: น
0: ั้
1: นเนี่ยผมว่าวันนี้เอาโมเดลนี้วันนี้เนี่ยเมื่อมีศิลปินแห่งชาติแล้วนะครับมันจะต้องมีนักกีฬาแห่งชาติเพราะว่านักกีฬาที่แบบสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติวันนี้ผมก็เป็นเสียงหนึ่งให้พี่สายสุนีนะให้กับนักกีฬาทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาปกติหรือคนพิการก็ตามนะเพื่อเขาสร้างผู้ดูประการให้ประเทศแล้วเนี่ยเอาโมเดลของศิลปินแห่งชาติมาก็จะเป็นนักกีฬาแห่งชาติใช่ไหมนักกีฬาแห่งชาติที่ได้รับรางวัลอยู่แล้วครับเนี่ยมันจะเป็นสวัสดิการได้อาจจะไม่รู้กระทรวงไหนก็ต้องกระทรวงกีฬาครับครับพี่แวว
0: การท่องเที่ยวและกีฬาค
1: ่
0: ะ
1: ใช่จะต้องการแบบนี้มอบรางวัล
0: รู้นะคะศิลปินแห่งชาติได้เงินเดือน
1: แต่เนี่ยผมหาก็เนี่ยได้ค่าตอบแทน
0: เขาเรียกว่าบำนาญตลอดชีวิตอย่างเงี้ยค่ะแววก็เลยเรียกร้องตัวนี้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยแววก็ทำเพื่อชาติแล้วอย่างเช่นแววเนี่ยก็เป็นนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติเขาเลยพระราชทานมาหลายปีอย่างน้อยประมาณ6ครั้งแล้วอะค่ะก็เลยแบบน่าจะมีตัวนี้นะคะก็เลยฝากด้วยฝากผู้ใหญ่ด้วยนะคะว่า
1: ครับผมใช่
0: เรียกร้องค่ะ

0: เดี๋ยวผมขอให้ข้อมูลจากที่ผมหาข้อมูลมาตรงนี้นะแบบสดๆกันเลยนะผมนึกถึงจะเป็นแห่งชาตินะค่อยดูจะเป็นแห่งชาติได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000 ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่พร้อมสวัสดิการอื่นๆจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมสวัสดิการที่ได้คือสวัสดิการเงินเดือนนะครับเดือนละ 25,000 บาทนะครับค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต 20,000 บาทนะครับแล้วก็มีเงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยตามความเสียหายจริงไม่เกิน 50,000 บาทต่อครั้งนะนี่คือไปดูข้อมูลครับพี่แววอันนี้ผมพิมพ์ว่าเนี่ยวันเนี้ยจดประกาศนี้นึกถึงสปินแห่งชาติไม่ต้องนึกถึงสวสสแต่นึกถึงแค่สปินแห่งชาติมันเหมือนกันอาจารย์บอกว่า
1: พอดีที่เพิ่งรู้ก็เลยต้องเพิ่งรู้ค่ะเรื่องสวสสเงี้ยค่ะเพิ่งรู้ก็เลยยกตัวอย่างค่ะ
0: แค่จะสวสสก็เขาก็คุณอุปการของเขาใช่ไหมเดี๋ยวว่ากันไปแต่ว่าอันเนี้ยถ้าเทียบเคียงกันนะผมว่าวันเนี้ยผมก็ฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านครับแล้วก็นักกีฬาทุกท่านเนาะอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่ามันก็ต้องมีกองทุนสำหรับนักกีฬาใช่ป่ะกองทุนอะไรก็ตามไม่รู้แหละดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องแล้วจะได้สบายใจอย่างน้อยผมคิดว่าจุดประกายโดยพี่แววครับมันจะทำให้รุ่นน้องทุกคนครับที่เขาสร้างคุณุปการนะก็เหมือนกสวสสแหละใช่ป่ะเขาก็มีเงินเดือนไอ้ก็มีบรรดาก็ประมาณ 30,000 กว่าบาทนะที่ทราบมานะต่อเดือนอะไรประมาณ
1: เพราะว่าระหว่างทางเขาก็ใช้ร่างจนพังแล้วค่ะพอถึงเวลาเขาก็จะทำงานอะไรหนักไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจให้เขาเหล
0: ่
1: าน
0: ั้นบ้านแล้วก็อาจจะมีโอกาสได้ทำหนังสือเสนอให้กับรัฐมนตรีนะครับขอให้มีกองทุนนี้เหมือนสปินแอร์ครับพี่
1: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะ
0: ปิดท้ายให้พี่แบลฝากถึงให้กำลังใจนะสำหรับผู้ฟังท่านผู้ฟังคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลน้องๆแล้วก็ผู้พิการรวมถึงผู้ที่ก็คือกำลังท้อแท้นะไม่ใช่ผู้การกำลังท้อแท้ผิดหวังครับปิดท้ายรายการในช่วงนี้เชิญครับพี่แววครับ
1: ค่ะก็แววก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอย่างเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกเป็นคนพิการนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันไม่สามารถที่จะคือมันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันสามารถเปลี่ยนอะไรไม่ได้เปลี่ยนได้ก็คือให้ปรับมันนะคะยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะคะว่าถึงแม้ว่าน้องเป็นคนปกติแล้วมาพิการอย่างเงี้ยแล้วก็น่าสงสารเขาทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยคืออยากให้ผู้ปกครองทั้งหลายให้มองว่าไม่เป็นไรให้เขาเรียนรู้แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ตอนนี้สังคมของประเทศไทยก็เปิดโอกาสหลายๆด้านนะคะไม่ว่าคนพิการเล่นกีฬาได้ไม่ว่าด้านอื่นๆอย่างเงี้ยคนพิการสามารถเรียนหนังสือได้แล้วฝึกอาชีพได้อย่างเงี้ยค่ะก็ยังไงก็แบบบอกลูกหลานได้นะคะว่าไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่ได้อย่างเงี้ยก็หาความรู้ทาง Google เลยค่ะว่าสามารถทำอะไรได้ยังไงตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่แบบมั่นใจว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้ถ้าเรามองตัวเองว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเงี้ยทําเริ่มต้นใหม่มาด้านกีฬาก็ได้ค่ะหรือไม่ก็ด้านอื่นๆที่อยากจะทำเดี๋ยวนี้สังคมก็เปิดกว้างทุกๆด้านให้แล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วสำหรับคนที่ท้อแท้นะคะไม่ใช่เป็นคนพิการหรือว่ารู้สึกท้อแท้แบบไม่สามารถทำอะไรได้ให้มองดูคนพิการทั่วไปอย่างเช่นแววเหมือนกันค่ะลองคิดสตอรี่ของแววเรื่องราวของแววมันหนักมากๆนะคะกว่าที่เราจะมาถึงจุดนี้ได้เราผ่านอะไรมาเยอะมากมายอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่กำลังใจของตัวเองมากกว่าค่ะเราอยากให้ทุกคนให้มองดูตัวเองว่าตัวเองเนี่ยถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ท้อแท้เราบอกตัวเองว่าเราทำได้เหมือนแววเราจะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าไม่เป็นไรเราเริ่มใหม่ได้เราอย่าท้อแท้และสิ้นหวังเพราะยังไงตราบใดที่เรามีลมหายใจอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าเราเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่างเงี้ยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสู้ๆแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ฝันและตั้งใจไว้ด้วย
0: ครับนะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับพี่แววด้วยนะครับตอนนี้กำลังซ้อมกันอยู่เดี๋ยวมีโอกาสครั้งหน้านะเดี๋ยวมีไว้รบกวนเวลามานั่งพูดคุยกันนะครับแล้วก็แมตช์ต่อไปพี่จะแข่งเมื่อไหร่นะที่จะเข้าไปแข่ง
1: เดี๋ยววันที่25นี้ค่ะ24นี้จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาไปแข่งวอร์คคัพค่ะ
0: ครับ
1: ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะเชียร์นักกีฬาวีแชร์คนดับด้วยนะคะ
0: ครับไว้กำลังใจให้นะขอบคุณพี่แวร์สายสนิทชนะครับขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการสารฝันสุวรรณใหม่ดำเนินรายการโดยขวัญชาติดาสาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
4: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
5: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
6: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบ ครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
7: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
8: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
9: เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2556เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านการคุ้มครองการมีงานทำเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสใช้ความสามารถในการมีรายได้และพึ่งพาตนเองลดภาระของครอบครัวและสังคมรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้คนพิการมีพลังสำคัญในการเสริมสร้างทางเศรษฐกิจของครอบครัวจึงกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐโดยกำหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐที่มีลูกจ้าง100คนขึ้นไปต้องจ้างงานคนพิการในอัตราส่วนลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ100คนต่อคนพิการ1คนเศษของ100คนถ้าเกิน50คนต้องรับคนพิการเพิ่มอีก1คนสำหรับวิธีจ้างคนพิการเข้าทำงานให้จ้างเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมิใช่จ้างทำของตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนการบรรจุตำแหน่งตามลักษณะงานการจ่ายค่าตอบแทนเลื่อนตำแหน่งให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับลูกจ้างทั่วไปแต่ต้องไม่มีการกระทำในลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการโทรศัพท์023543388หรือ www.dep.go.th เรื่องนี้ต้องรู้โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
10: ์คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
11: สารคดีชุดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม
12: และดินโคลนถล่มเป็นภัยที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการเตรียมการเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่ว่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้มีน้อยที่สุดสำหรับขั้นตอนในการปฏิบัติก็มีตั้งแต่ก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัยคือก่อนเกิดภัยเราจะต้องประเมินความเสี่ยงประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มเพื่อนำไปกำหนดมาตรการและแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยพิบัติดังกล่าวโดยการสำรวจแหล่งน้ำหรือเส้นทางในเขตพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดรุนแรงขึ้นได้ในอนาคตรวมทั้งพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศของภัยประเภทนี้ ให้มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่เช่นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนอาสาสมัครแจ้งเตือนภัยและอาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยนอกจากนี้ยังจะต้องจัดทำแผนเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการทั้งการป้องกันและการแก้ไขโดยมีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมาถึงช่วงเกิดภัยหรือขณะเกิดภัยที่มักเรียกกันว่าภาวะฉุกเฉินคือต้องมีการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะจนกว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงจะเริ่มเบาลงและยุติลงสุดท้ายก็คือหลังเกิดภัยการจัดการหลังเกิดภัยนั้นต้องให้การสนับสนุนติดตั้งสะพานที่ใช้ชั่วคราวสามารถถอดและติดตั้งได้ง่ายเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายสำหรับใช้สัญจรไปมาเนื่องจากถนนขาดช่วงเพราะแรงดันของน้ำที่กัดเซาะนั่นเองจากนั้นทำการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณประโยชน์อื่นๆที่ได้รับความเสียหายเช่นสถานที่ราชการโรงเรียนวัดหรือสถานที่ท่องเที่ยวให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุดเรียบเรียงโดยพรพันธ์เอี่ยมวุฒิจรุงการจตุรพิทักษ์พรนำเสนอ
13: วันนี้เวลาของรายการสารฝันสู่วันใหม่เวลาหมดแล้วครับพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์4โมงเย็นถึง5โมงเย็นทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์และสามารถจะติดตามรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางเครือข่ายยุพเด็กและสังคมแล้วก่อนผ่าขีดเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยทั่วเทกรรมวันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการสารฝันสู่วันใหม่ต้องลาคุณฟังกันไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านส

0: ฮะอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดประกวดผลงานศิลปะจากพลาสติกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำผลงานจัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่ซูอควาเรียมนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับมิสเตอร์ดักวูดริงผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Ocean Recovery Alliance พร้อมภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมประกวดผลงานศิลปะจากพลาสติกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการนำวัสดุพลาสติกใช้แล้วมาสร้างเป็นผลงานศิลปะสะท้อนแนวคิดการลดปริมาณขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านผลการประกวดระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนขานสุวรรณอนุสรณ์ทีมที่1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมที่6รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่4รางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่3และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมที่5ส่วนผลการประกวดระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่11รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนดาราวิทยาลัยทีมที่13รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนดาราวิทยาลัยทีมที่12และรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่10และโรงเรียนวารีเชียงใหม่ทีมที่3ทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสวนสัตว์เชียงใหม่ในการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมณเชียงใหม่ซูอควาเรียมเพื่อร่วมชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา และองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนที่ดินงอกกรรมสิทธิ์ใคร
14: ผักสวยจังเลยแม่เล็กปลูกที่ไหนเนี่ยทำไมมันเขียวสดน่ากินอย่างนี้
15: ก็ปลูกตรงปลายนาริมห้วยนี่แหละติดกับตลิ่งที่ทับถมกันมาหลายปีจนเป็นเนินดินจ้า
14: แม่เล็กรู้ไหมไม่ใช่แค่ปลูกผักได้อย่างเดียวนะแม่เล็กสามารถไปขอเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินที่งอกตรงนั้นได้ด้วย
16: ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การได้กรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณริมตลิ่งที่งอกออกมานั้นมีหลักการว่าการงอกของที่ดินจะต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเกิดจากการทับถมของตะกอนจากน้ำที่พลัดกันมาจนเกิดเป็นดินดอนและพื้นดินที่งอกขึ้นมาต้องมีพื้นที่ติดต่อกันกับพื้นดินเดิมที่เจ้าของมีโฉนดค่ะหากเกิดจากการกระทำของคนโดยการเอาดินไปถมหรือเอารถไปขุดดินขึ้นมาถมตะลิ่งเองแบบนี้ไม่สามารถขอเป็นเจ้าของได้นะคะอีกหนึ่งกรณีหากเป็นดินที่งอกออกมาจากเอกสารสิทธิ์ที่ดินจำพวกนส.3เจ้าของที่ดินจะมีเพียงสิทธิ์ครอบครองเพื่อทำกินเท่านั้นนะคะ
15: ขอบคุณพี่เป๋ามากๆเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ดูอีกทีว่าจะสามารถทำเอกสารครอบครองที่ดินที่งอกได้ไหม
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให
17: ้ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
18: และนี่คือตอนที่11นะคะผีตองเหลืองคนสุดท้ายโดยน้อยอินทนนท์ลองไพรค่ะสวัสดีคุณจิตเรน
19: สวัสดีครับพี่มีครับแหมตอนที่แล้วนี่กำลังฉากไคลแม็กซ์เลยกำลังจะยิงอยู่แล้ว
18: โหมันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันเนาะแต่เรายังมองไม่เห็นไอ้แปรเลยนะเนี่ย
19: ยังไงต้องตามแผนนะครับวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องยิงก็ต้องยิงนะครับ
18: เอาล่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องเริ่มต้นจากการยิงเลยทีเดียวเชียวก็คงจะต้องจัดการให้มันแบบสิ้นเรื่องสิ้นราวสักทีไม่ไอ้แปรก็มนุษย์เนี่ยมันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะสามารถอยู่รอดได้ในป่านี้แล้วก็ในช่วงเวลาแห่งนี้นะงั้นเดี๋ยวเราก็เริ่มเลยกันละกันนะคะไปกันเลยค่ะจากนั้นสักก็เหนียวไกลขวาต่อมาก็ไกลซ้ายเกือบจะในเวลาติดกัน
19: กระสุนปืน2นัดนั่นระเบิดขึ้นเกือบจะเป็นจังหวะเดียวกันเสียงของมันกึกก้องกระท้อนกลับไปกลับมาอยู่ระหว่างเนินเขาซึ่งตรงกันข้ามท่ามกลางแสงสลัวที่เหลือจากกองไฟก่อกับความมืดซึ่งแผ่ซ่านเข้ามาร่างทมึนที่แลเห็นยืนอยู่บนเนินสลัดใดหายวับไปกับตาพร้อมด้วยเสียงร้องลั่นและเสียงหินร่วงกราวในพริบตานั้นร่างอันเล็กและเกรงของตะเกิ้นผ่านหน้าข้าพเจ้าไปแวบหนึ่งต่อมาเสียงปืนในมือแกก็ดังขึ้นอีก2นัดจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เงียบสงัดได้ยินแต่ป่าในก้นหุบแตกเสียงกิ่งไม้หักผงผางห่างไกลออกไปทุกทีในที่สุดก็เหลือแต่เสียงลมและแสงถ่านที่ยังแดงอยู่ในกอง
18: จากนั้นสักก็กระโดดตามตะเกิ้นออกไปยืนอยู่หน้าหินก้อนใหญ่ก้อนนั้นกระเรงชราหันมาทางสักพร่างถามว่า
20: เมื่อกี้หมายที่ไหนนาย
19: ใต้โคนหางทั้งสองนัดมันไม่ควรจะพลาดไปได้นะ
20: ลงนายมั่นใจอย่างนั้นมันคงไม่พลาดแต่ก็อาจจะไปตายที่อื่น
19: แล้วก็แกล่ะหมายไปที่ไหน
20: อ๋อทรงเดชตามมันไปอย่างนั้นเองนายเป่าหรือใหญ่ยังกับภูเขาอย่างนั้นผิดนะไม่ผิดหรอกแต่คงจะไม่ถูกที่สำคัญ
18: ตะเกิ้นคว้าไฟฉายซึ่งเมื่อกี้ไม่กล้าใช้เพราะเกรงจะสะดุดความสนใจชวนให้ช้างโขลงนั้นบ่ายหน้าขึ้นมาทางนี้แล้วทั้งคู่ก็ปราดลงไปที่เนินสลัดใด

0: พอไปถึงที่นั่นปรากฏว่าไม่มีเลือดจนหยดเดียวตกอยู่ที่นั่นตะเลยสลัดใดก่อนนั้นลงไปก็พบว่ามีหางช้างหางหนึ่งกริ่งอยู่บนพื้นดินกระเรียงชรากระโดดเข้าคว้าทันทีพลางหันมาทางศักดิ์
1: เข้าที่หมายอย่างนายว่าโดยไม่ต้องสงสัยเอามาทางนี้เถอะนายไอ้แปรคงไปไม่ได้ไกลแล้วแกแน่ใจได้ไงว่าเป็นไอ้แปรก็ดูรอยตีนที่มันถลายลงมานั่นเถอะนายถึงไม่เข้าปอดเข้าหัวใจตับไตใส่พุงของไอ้แปรก็คงจะปนปี้
0: แต่ในขณะนั้นความสนใจของศักดิ์ไม่ได้อยู่ที่ไอ้แปะหากเป็นสีฟ้าและร้อยเอกเกรืองยุทธนาซึ่งนับแต่แรกจนกระทั่งบัดนั้นก็ยังไม่รู้ว่าทั้งคู่เป็นตายร้ายดีประการใดด้วยเหตุนี้เองพอลงจากเนินนั้นได้ศักดิ์ก็วิ่งไปที่โคนต้นไทรพรางร้องเรียกทั้งคู
2: ่คุณเรืองครับคุณเรืองคุณกับสีฟ้าเป็นไงบ้างครับ
0: ไม่มีเสียงตอบที่โคนต้นไทรมีแต่ความอ้างว้างเพราะฐานไฟที่ถูกทลายจากกองกระจัดกระจายอยู่จนกระทั่งตะเกิดและศักดิ์เข้าไปใกล้จึงได้ยินเสียงอู้อี้แว่วออกมาจากโพรงไม้พอฉายไฟดูจึงเห็นย่ามอีอุดรูซึ่งเป็นทางเข้าไปสู่โพรงนั้นติดอยู่แน่นแล้วก็แบนตัดแต่เพราะการเบียดเสียดสีของช้างโพรงนั้นเมื่อทั้งคู่ช่วยกันดึงมันออกใบหน้าของร้อยเอกเรืองและหญิงสาวจึงโผล่ออกมาทั้งสองคนหน้าซีดขาวแล้วก็เร่งสูดลมเข้าปอดเหมือนจวนจะขาดใจสักและตะเกิ้ลช่วยกันดึงออกมาทีละคนทีละคนพอมาถึงข้างนอกก็ล้มแปะลงกับพื้นดิน
1: นายทหารเรืองกับแม่หนูเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไง
2: เออฉันเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันเออที่แรกก็พยายามจะปีนขึ้นไปบนข้าคบนะแต่สีฟ้าพลัดตกลงมาต่อจากนั้นก็เกือบจะไม่ทันรู้อะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งเข้าไปอยู่ในโพรงแล้วฉันคิดว่าได้ยินเสียงปืนแล้วทั้งคุณกับตะเกิ้นเกิดอะไรขึ้นบ้างครับคุณศักดิ์ไอ้แปรถูกปืนบาดเจ็บไปครับแต่เราบอกไม่ถูกว่ามันสาหัสหรือเป็นแผลชะกันแค่ไหนไม่พบรอยเลือดพบแต่รอยมันล้มและหางมันขาดอยู่เท่านั้นแสดงว่าอย่างน้อยที่สุดกระสุนนัดหนึ่งก็เข้าทวารเรารู้ว่ามันหัวทิ่มลงมางาก็ครูดดินไปแต่ไอ้แปรลุกขึ้นได้ยังไม่ได้สำรวจกันเลยว่าไปทางไหนกัน
0: อีกครั้งหนึ่งตะเกิ้ลพร้อมด้วยไฟฉายในมือวิ่งพร่านไปรอบๆบริเวณลาดซึ่งตอนนี้แหลกไปด้วยรอยเท้าของช้างโขลงนั้นตะเกิ้ลก้มๆเงยๆอยู่กับพื้นดินเหมือนสุนัขไล่เนื้อที่กำลังดมกลิ่นเหยื่อของมันจนกระทั่งครู่หนึ่งต่อมาตะเกิ้ลจึงหยุดอยู่ที่ปากทางลงสู่หุบลึกซึ่งติดตามไอ้แปไปเมื่อตอนกลางวันครั้นแล้วก็หันกวักมือเรียกอย่างเต็มไปด้วยความตื่นเต้น
1: มาทางนี้เถอะนายอย่าไรเสียมันก็ไปไม่ได้ไกล

0: จากนั้นทั้งสามคนก็วิ่งตรงไปที่ตะเกิ้นอย่างเต็มไปด้วยความคาดหมายปรากฏจากรอยที่ไอ้แปดทิ้งไว้เหนือปากทางลงไปและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่ได้รอยเลือดไอ้แปดมันกองอยู่สักถังใหญ่ๆเหมือนไหลออกมาจากแผลขณะที่มันนั่งลงพยายามจะทะไหลลงไปตามเนินนั้นแต่แล้วพิษของบาดแผลคงจะทำให้มันทรงตัวไม่ติดหัวทลาทิ่มดินกริ่งลงไปเพราะมีรอยเลือดสดๆไหลเป็นทางทุกคนชวนกันไต่ตามรอยนั้นลงไปจนถึงก้นหุบข้างล่างด้วยความหวังว่าจะพบซากจากไอ้แปรหรือบริวารของมันซึ่งอาจสำคัญผิดว่าเป็นไอ้แปรนอนแน่นิ่งอยู่ที่นั่นแต่แล้วก็ได้รับความผิดหวังเมื่อปรากฏว่ามันอันตรธานไปเหมือนเกิดปาฏิหาริย์ทิ้งแต่เลือดอีกกองหนึ่งไว้ที่นั่นต่อจากนั้นก็หยดเป็นทางไปตามด่านที่ผ่านเมื่อตอนกลางวันร้อยเอกเรืองยุทธนาถึงกับยกมือขึ้นเกาศีรษะแกรกๆด้วยความชะงนสนเท
1: ่นั่นมันหมายความว่ายังไงกันนะตะเกิ้นเฮ้ยจะหมายความว่าอะไรกันนายทหารเรืองนอกจากไอ้แพ้ยังไม่ตายแล้วเราก็ต้องติดตามมันต่อไปจนกว่าจะได้ตัว
0: แต่ณขณะนั้นเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนการขืนติดรอยช้างซึ่งลำบากจะมากหรือน้อยไม่สำคัญเข้าไปในบริเวณที่รกทึบแล้วก็ไม่คุ้นกับภูมิประเทศเช่นนั้นมันไม่ต่างอะไรเลยก็เป็นการฆ่าตัวตายของคนไร้สติชัดๆด้วยเหตุนี้เองภายหลังที่หยุดพักกันสักครู่หนึ่งที่ชายป่าซึ่งไอ้ปลาแยกทางไปแล้วก็ปรึกษาหารือกันแล้วทั้งหมดก็ตกลงใจย้อนกลับไปพักที่โคนไทรบนสันเขาอย่างเก่าท่ามกลางลมหนาวที่พัดแรงมาตลอดคืนและอากาศซึ่งเย็นเยือกขึ้นเป็นลำดับจนใกล้รุ่งสว่างได้อาศัยแต่แสงไฟในกองเท่านั้นที่ทำความอบอุ่นให้แก่ร่างกายซึ่งอ่อนเพลียของทุกคนเมื่อตื่นขึ้นก็จะยินเสียงช้างร้องเมื่อตอนใกล้รุ่งอรุณซักเห็นร้อยเอกเรืองลุกขึ้นนั่งอังมือรับความอบอุ่นที่กองไฟขณะเดียวกันสายตาของเขาก็จับอยู่ที่ร่างของสีฟ้าซึ่งนอนขดอยู่ใต้ผ้าห่มที่เขาคลุมให้อย่างสนใจแต่พอทันใดที่สักตื่นร้อยเอกเรืองก็หันหน้ามาหา
1: ผมคิดว่ามันคงเป็นเสียงไอ้แปรนะครับ
0: สักไม่แน่ใจนักในข้อนั้นใจหนึ่งเขาอยากจะเชื่อเหลือเกินว่าบาดแผลที่ไอ้แปรได้รับอาจจะทำให้มันถึงแก่ความตายแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็อดสงสัยไม่ได้ว่ากระสุนที่สักเข้าใจว่าเข้าที่หมายมันอาจจะเฉออกไปทางใดทางหนึ่งก่อนเข้าถึงอวัยวะสำคัญภายในก็ได้แต่อย่างไรก็ดีคำปรารภของร้อยเอกเกรียงยุทธนาดูเหมือนจะพยายามชวนสักสนทนาด้วยความกังวลและความสนใจของเขาดูจะจดจ่ออยู่กับเรื่องหนึ่งเรื่องใดห่างไกลออกไปในข้อนั้นอีกไม่ช้าไม่นานร้อยเอกเรืองก็แสดงออกมาเองเมื่อหันไปพิจารณาดูสีฟ้าซึ่งนอนหลับสนิทอยู่ข้างกองไฟแล้วก็ถอนใจเ
1: ฮ้ยน่าสงสารตลอดคืนผมอดคิดไม่ได้ว่าแกจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่ได้พบกับพวกเราเบื้องแรกก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของไอ้ลายพาดกรตัวนั้นเบื้องต่อมาก็อาจจะเป็นไอ้แปรครับ
0: ความจริงข้อนั้นคงจะทำให้สหายหนุ่มของศักดิ์ก็คือร้อยเอกเรืองถึงกับสั่นสะท้านไปร้อยเอกเรืองนิ่งอยู่นานแล้วก็เอ่ยขึ้นมาอีกว่า
1: คุณเคยคิดบ้างไหมครับคุณศักดิ์ถ้าเราผ่านไอ้แปรไปได้และในที่สุดเราพบตาขาวฟิสกับภรรยาของแกแล้วเราจะทำอย่างไรต่อไปกับสีฟ้า
0: ั่นเป็นปัญหาที่ศักดิ์ไม่เคยได้คิดถึงแต่ครั้งหนึ่งที่ร้อยเอกเรืองเอ่ยขึ้นมันทำให้ศักดิ์รู้สึกยุ่งยากใจพอใช้ศักดิ์บอกกับร้อยเอกเรืองตามตรงว่าเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในความคิดของเขาเลยและเพราะว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่จะต้องทำให้เสร็จลุล่วงไปฉะนั้นปัญหาเรื่องสีฟ้าก็ควรจะรอได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรต่อไปร้อยเอกเรืองยุทธนาฟังคำของศักดิ์ก็นิ่งไปอีกนานเขาจัดการกับดุ้นฟืนเขี่ยฐานแล้วก็สุมกันจนกระทั่งไฟในกองลุกโพร่งขึ้นเขานั่งจ้องดูแสงของมันอย่างเลื่อนลอยสักครู่ก็พึมพำต่อไปอีก
1: ผมกำลังคิดครับว่าเมื่อภาระของเราในป่าเสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อเราจำเป็นจะต้องเดินทางกลับบ้านปัญหาเรื่องสีฟ้าจะต้องติดตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยเราจะปล่อยแกไว้ในป่าแต่ลำพังไม่ได้จะฝากฝังชาวเขาชาวดอยไว้แกก็คงจะไม่ยอมอยู่ด้วยเพราะว่าเกรงการถูกรังแกแต่เราจะรับตัวไปเพื่ออุปการะอย่างคนเมืองต่อไปแกก็คงจะทนอยู่ท่ามกลางผู้คนที่แปลกขนบประเพณีใหม่ซึ่งชีวิตของแกไม่เคยเห็นอยู่ไม่ไหวผมคิดว่าเอาไว้เสร็จธุระของเราแล้วค่อยปรึกษากันใหม่ในข้อนั้นนะครับผมเห็นด้วยที่คุณว่าทุกอย่างขืนปล่อยให้แกอยู่ในป่าแต่ลำพังแกจะอยู่ต่อไปไม่ได้นานแต่การพาเข้าไปในป่าในเมืองก็อาจจะตกอยู่ในสภาพเดียวกันมันเป็นปัญหาที่เราต้องการเวลาสำหรับคิดและตกลงใจแต่สิ่งที่เผชิญหน้าเราอยู่เวลานี้คือไอ้แพ้ครับ
0: ร้อยเอกเรืองไม่ตอบว่าอะไรได้แต่ลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจแล้วก็เดินไปยืนอยู่ที่ปากทางลงไปสู่หุบเขาข้างล่างท่ามกลางกระแสลมที่พัดผมเขาจนปลิวสวัยเสียงช้างร้องมาแต่ไกลจากข้างล่างอีกครั้งขณะนั้นเองตะเกิ้นซึ่งนอนอยู่คนละข้างกองไฟกับสีฟ้าก็ตื่นลุกขึ้นนั่งมวนยาของแกด้วยใบไม้แห้งจุดสูบแล้วก็พึมพำโดยไม่เงยหน้าน
2: ายทหารเรืองบ่นอะไรกับนายเหมือนหมีกินผึ้งเลยฮะ
1: อ๋อเขาเป็นห่วงอนาคตของสีฟ้าว่าเสร็จธุระของเราแล้วจะทำอย่างไรกับแกต่อไป
2: ใครจะไปตอบได้ถูกนายนอกจากนายทหารเรืองคนเดียวเวลานี้น่ะตะเกิ้นอยากจะให้สนใจอนาคตของเรามากกว่าเพราะว่าวันนี้ละเราจะได้รู้ดีรู้ชั่วกันว่าระหว่างเรากับไอ้แปรเนี่ยใครจะอยู่ใครจะไป
0: ลมภูเขากระโชกพัดมาวูบหนึ่งต้องไฟในกองวูบขึ้นต้องร่างจนสั่นสะท้านสีฟ้าพลิกตัวถอนใจยาวแล้วก็พึมพำอะไรออกมาเบาๆตะหล่อนก็ยังไม่ตื่นท้องฟ้าทางทิศตะวันออกค่อยสว่างขึ้นเป็นลำดับแม้กระนั้นหมอกที่แผ่กระจายอยู่ทั่วไป ก็ทำให้ยังมองเห็นอะไรไม่ถนัดจนกระทั่งอีก2ชั่วโมงต่อมาร้อยเอกเรืองยุทธนายังคงยืนอยู่ที่นั่นหันหลังแล้วก็เพ่งสายตาลงไปในหุบเขาดูโดดเดี่ยวแล้วก็เงียบเหงาเหมือนสมองกำลังเต็มไปด้วยความครุ่นคิดถึงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ทันใดที่สีฟ้าตื่นขึ้นเขาก็ย้อนกลับมาที่ศักดิ์สีหน้าและกิริยาท่าทางก็ปรี้ก็เปล่าเกือบเป็นคนละคน
1: ไอ้คุณจะทำอย่างไรต่อไปครับคุณศักดิ์ในวันนี้น่ะภาระข้อแรกก็คือการติดตามรอไอ้แปรต่อไปจนกว่าจะรู้แน่ว่ามันตายหรือรอดชีวิตไปได้ครับแต่ถ้ามันไม่ตายล่ะครับเราก็จะติดตามมันต่อไปจนกว่าจะได้ตัวครับเพราะเราก็เห็นได้เพราะว่าเราก็เห็นกันแล้วว่าตราบใดไอ้แปรยังมีชีวิตอยู่มันจะตามรังควานเราเรื่อยไปจะมีเหตุผลหรือไม่มีนี้ก็ไม่ใช่ข้อสันนิษฐานแต่มันเป็นความจริงอย่างเหตุการณ์ที่ปรากฏแก่เราต่อเนื่องกันมา3คืนที่แล้วครับถ้าเช่นนั้นในการติดตามครั้งนี้สีฟ้ากับผมก็จะขอร่วมไปด้วยครับการแยกกันแม้จะเป็นการชั่วคราวทำให้ทรมานเต็มทีเกรงไปว่าอาจจะหลงทางหรืออาจจะพัดกันอย่างใดอย่างหนึ่งล้วนแต่เต็มไปด้วยความทรมานทั้งนั้นผมรู้ดีเพราะมันเกิดขึ้นแก่ผมตลอดวันมันเกิดขึ้นอีกเมื่อคืนนี้ครับ
0: ตะเกิ้นหันมาสบตาศักดิ์ก่อนที่จะกระแอมกระไอแล้วก็เอ่ยขึ้นอีกครั้ง
2: ตะเกิ้นเห็นใจนายทหารเรืองนะแต่เราทุกคนก็รู้ว่าในการตามไอ้แปรไปกันเป็นหมู่เนี่ยอันตรายมันมีมากกว่าตะเกิ้นไปตามลำพังกับนาย2คนโอกาสที่จะเจอกันเนี่ยมันมากกว่าวิธีอย่างเราใช้เมื่อวานจึงดีกว่าจะไปพร้อมกันทั้ง4คน
1: แต่แกเชื่อว่าไอ้แปรอาจจะตายหรือไม่ก็บาดเจ็บสาหัสไม่ใช่เหรอตะเกิ้น
2: ทีแรกตะเกิ้นก็คิดว่าอย่างงั้นแต่ว่าแต่มาตอนนี้เนี่ยชักจะไม่แน่ใจเพียงไรเกิดสู้กันขึ้นจะทำให้ตะเกิ้นกับนายภาวะผวัง
0: คราวนี้ร้อยเอกเรืองยุทธนาพอได้ฟังตะเกิ้นก็หันมาหาศักดิ์เหมือนจะขอคำปรึกษา
1: ผมคิดว่าถูกของตะเกิ้นแกนะครับคุณเรืองถึงจะเป็นในที่มืดและเวลาค่อนข้างกระทันหันผมก็แน่ใจเหลือเกินในระยะเพียงแค่นั้นเมื่อคืนนี้ผมว่าจะผิดไอ้แปรไปไม่ได้สัญญาณทุกๆอย่างที่มันทิ้งไว้ทั้งหางที่ขาดและเลือดที่กองอยู่บอกว่ามันควรจะตายครับแต่เมื่อเราตามลงไปถึงชายป่าในหุบข้างล่างไม่พบซากของมันหนทางที่เหลืออยู่ซึ่งเราพอจะทำนายได้ก็คือไอ้แปรอาจจะไปตายไกลกว่านั้นหรือวิธีกระสุนแล่นผ่านบวบเพียงแต่ทำให้มันพิการอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ยืนยันให้แน่ใจและผมตั้งใจเด็ดเดียวที่จะให้รู้กันในวันนี้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดจึงอยู่ที่คุณกับสีดารอเราอยู่ข้างหนองน้ำข้างล่างจนกว่าเราจะกลับมามิฉะนั้นก็ตามไปในระยะห่างพอสมควรอย่างที่เราใช้มาแล้วเมื่อวาน
0: ร้อยเอกเรืองนิ่งคิดอยู่นานครั้นแล้วก็เงยหน้าขึ้นมองดูศักดิ์เต็มตา
1: ถ้าเป็นความประสงค์ของคุณศักดิ์อย่างนั้นผมคิดว่าจะคอยอยู่ที่หนองน้ำกับสีฟ้าดีกว่าครับเพื่อตัดกังวลของคุณศักดิ์กับตะเกิ้น
0: เมื่อเป็นที่ตกลงกันเช่นนั้นทุกคนก็ชักชวนกันลงจากสันเขาย้อนกลับลงไปในหุบ และต่อไปจนกระทั่งถึงหนองน้ำเมื่อวานในที่นั้นเองที่ตะเกิ้ลกับศักดิ์แยกทางจากหญิงชายทั้งสองไปภายหลังที่กำชับกำชากันแข็งแรงว่าเวลาจะล่วงไปช้านานเพียงใดและจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาจะต้องคอยศักดิ์และตะเกิ้ลอยู่ที่นั่นต่อจากนั้นตะเกิ้ลและศักดิ์ก็ตรงไปที่ชายป่าซึ่งติดตามรอยเลือดของไอ้แปรไปเมื่อคืนวานในขณะนั้นแสงแดดกล้าขจัดหมอกที่แผ่ซ่านอยู่เหนือบริเวณป่าในหุบอันตรธานไปพอที่จะมองเห็นพื้นดินและสัญญาณใดๆที่ไอ้แปเดินดุ่มดิ่งลึกเข้าไปในป่าทึบทิ้งรอยเลือดเรี่ยราดไว้ตลอดทางจากอาการเดินของมันซึ่งวกไปเวียนมาและจากกองเลือดที่มันทิ้งไว้ขณะหยุดพักพิงต้นไม้เป็นระยะไปสิ่งนี้ยืนยันว่าความเข้าใจของศักดิ์ไม่ผิดและไอ้ป่าได้รับบาดเจ็บสาหัสมันอาจจะหมดแรงแล้วก็สิ้นใจเมื่อหนึ่งเมื่อใดก็ได้

0: ภายหลัง3ชั่วโมงล่วงไปและหลายกิโลเมตรต่อมายังไม่ปรากฏวี่แววของไอ้แปดแต่อย่างใดจนสักและตะเกินชักจะสงสัยว่าไม่อะไรก็อะไรสักอย่างคงจะผิดพลาดไปร่องรอยทุกอย่างที่ไอ้แปดทิ้งไว้ล้วนแต่แสดงว่ามันได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถที่จะล้มตัวลงนอนได้เพราะครั้งหนึ่งที่ลงนอนมันจะไม่มีแรงสามารถลุกขึ้นได้อีกต่อไปภายในดงอันรกทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่เต็มไปด้วยเถาวัลย์รุงรังและแสงสว่างอย่างดีก็ราวกับคืนเดือนหงายมองไปทางไหนเห็นแต่เงาตะคุ่มแทนที่จะเป็นกลางวันทำให้การติดตามเป็นไปด้วยความยากลำบากทุกชั่วลมหายใจสักและตะเกินคิดว่าจะได้พบซากไอ้แปรนอนหรือยืนพิงต้นไม้หมดแรงหมดลมหายใจอยู่ณที่หนึ่งที่ใดสิ่งเหล่านี้เพียงแต่จะได้รับความผิดหวังจนกระทั่งอดคิดไม่ได้ว่าการติดตามของสักและตะเกินจะไม่สิ้นสุดยุติลงได้ง่ายๆดังที่คาดคิดไว้แต่ต้นมันอาจจะกินเวลาทั้งวันหรือหลายวันจนหมดความกระตือรือร้นสนใจหรือไม่ก็หมดแรงหมดสเบียงท้อถอยหรือว่าล่าทับไปเอง
1: ตั้งแต่เกิดมานะตะเกินเพิ่งจะเคยเจอกับไอ้แปรนี่แหละนายเป็นรายแรก
0: ก็เรียงชราโครงศีรษะยังอ่อนใจเมื่อติดรอยไปจนดงนั้นยุติตรงชายเนินหนึ่งซึ่งลาดลงไปสู่ลำห้วยตื้นๆมองเห็นกรวดและทรายปรากฏอยู่ใต้กระแสน้ำอันใสแจ๋วเหมือนตาตะกะแตน
1: มันแปลกว่าไอ้งาดำแปลกกว่าช้างตัวใดๆที่เราเคยตามล่าก็เพราะว่าถูกปืนที่ฉกันเสียเลือดเสียแรงจนยืนแทบไม่อยู่อย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ยอมนอนเพราะรู้ว่ามันจะลุกขึ้นอีกไม่ได้มันแปลกซิจนกระทั่งตะเกิลเนี่ยอยากจะคิดว่ามันตายตั้งแต่ถูกปืนนายบนสันเขาเมื่อคืนล้มทั้งยืนแต่มันก็ยังมาได้ช้างตัวนี้ใจแข็งเหลือเกินนายใจแข็งยังไม่น่าเชื่อหรือไม่ก็ถอดหัวใจได้อย่างทศกัณฐ์
0: ตะกั้นถอดหมวกทรงกะลาป๋าของแกมาถือไว้ในมือซ้ายข้างเดียวกันกับที่ถือปืนแล้วตะกั้นก็เดินตรงไปที่ชายห้วยคุกเข่าลงวักน้ำดื่มแล้วก็ล้างหน้าส่วนสักเองก็ซุดลงนั่งบนขอนไม้ทอดสายตากวาดไปรอบๆกายด้วยความอ่อนอกอ่อนใจไม่ต่างอะไรกับตะเกิ้นเพราะตอนนี้จะแลไปทางไหนนอกจากต้นไม้ต้นไม้และต้นไม้บ้างใหญ่บ้างเล็กพร้อมด้วยแสงและเงามากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ไม่ปรากฏวี่แววของไอ้แปรเลยจนนิดเดียวป่าทั้งป่าเย็นเยียบเงียบเชียบและสงบนิ่งไม่มีอะไรไหวติงนอกจากกระแสน้ำในลำห้วยไม่จะยินเสียงอะไรนอกจากเสียงน้ำไหลและหัวใจที่เต้นแรงจะความเหน็ดเหนื่อยในการเดินทางในขณะที่ทั้งคู่ปล่อยใจให้กับความคลี่คลายของอารมณ์ซึ่งเคร่งเครียดอยู่ชั่วระยะหนึ่งนี้เองภาพของกระเรียงชราซึ่งผวาลงแล้วก็พังภาพกับฝั่งห้วยและเสียงอุทานออกมาเบาๆของตะเกินทำให้สักต้องหันไปดูด้วยความประหลาดใจตะเกินกำลังก้มหน้า สอดสายตาอยู่เหนือพื้นน้ำใสตักเกิลกำลังก้มหน้าสอดสายตาอยู่เหนือพื้นน้ำใสซึ่งไหลเชี่ยวตรงนั้นประมาณสักครู่หนึ่งตักเกิลก็เงยหน้าขึ้นแล้วก็หันมาหาศักดิ์ด้วยความตื่นเต้น
1: นายมาดูอะไรนี่นาย
0: ศักดิ์ปราดลงไปที่ชายห้วยด้วยความคาดหมายแต่ภายหลังที่คุกเข่าลงพิจารณาตามพื้นหาดทรายซึ่งลาดลงไปสู่ลำห้วยตื้นอันเต็มไปด้วยรอยเท้าของไอ้ปลาที่เหยียบย่ำเปรอะไปหมดอยู่ตอนนั้นสักครู่ศักดิ์ก็หันไปมองดูตะเกินพรางสั่นศีรษะ

0: รู้แล้วว่าไอ้แปรข้ามห้วยตอนนี้ไปแต่แกหมายถึงอะไรกันตะเกิ้ล
1: ดูใหม่นายดูใหม่ให้ดีนายนายจะเห็นว่ามันไม่มีแต่รอยตีนไอ้แปรแต่ช้างอื่นๆ อีกหลายตัว

0: อกจากไอ้ป่ามันยังมีช้างตัวอื่นๆรวมอยู่ด้วยอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า2ตัวแต่นอกจากความจริงข้อนั้นแล้วมันก็มีได้แสดงให้ทราบอะไรอีกต่อไป
1: ฉันยังไม่เข้าใจข้อนั้นอยู่ดีอ่ะตะเกิ้ลไอ้แปรตายแล้วนายตะเกิ้ลจริงนาย
0: ตะเกิ้ลชี้รอยเท้าซึ่งปรากฏสับสนกันอยู่บนพื้นกรวดและทรายในลำห้วย
1: ดูนั่นรอยตีนไอ้แปรถัดไปไม่ใช่เป็นรอยตีนช้างตัวอื่นกระหนาบอยู่สองข้างของมันแต่นั่นยังไม่สำคัญเท่ากับว่ารอยตีนไอ้แปรไม่เคยเท่ากันบ้างลึกบ้างตื้นเอียงไปทางโน้นถลายมาทางนี้บางทีก็ลากเป็นทางไปทีนี้เข้าใจหรือยังนายไอ้แปรเนี่ยไม่ได้เดินมาด้วยกำลังของมันแต่ด้วยกำลังของช้างตัวอื่นเหล่านั้น2ตัว3ตัวบางทีจะ4
0: ว่าเจ้าของตะเกิ้ลอาจจะขัดขาดหุ้นห้วนแต่ศักดิ์ก็เข้าใจในสิ่งที่ตะเกิ้ลพยายามจะอธิบายตลอดเวลาซึ่งเราได้ติดตามรอยไอ้แปรด้วยความคิดว่ามันยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ไอ้แปรถึงแก่ความตายแล้วตายแล้วแต่ยืนได้เดินได้มิใช่เพราะกำลังใจหรือกำลังขาของมันหากจากการประคับประคองของบริวารในโขลงซึ่งขนาบข้างข้อนี้เองคือข้อไขที่ว่าเหตุไฉนตลอดทางไอ้แปรจึงล้มไม่ลงเมื่ออยู่ในดงดิบซึ่งมืดสลัวที่ศักและตะเกิ้ลไม่สามารถจะสังเกตเห็นร่องรอยเหล่านี้ได้เพราะสนใจไม่พอเนื่องจากเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่ามันยังไม่ตายแต่ทันใดที่ออกสู่ที่สว่างตะเกิ้ลสังเกตเห็นข้อเท็จจริงเหล่านั้นแล้วก็อ่านความหมายของมันออกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งอารมณ์ที่คลี่คลายจากความเคร่งเครียดทั้งบรรยากาศที่ปกคลุมอยู่ในป่านั้นพิจารณากันแต่เพียงผิวเผินมันไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ภายหลังที่ตะเกิ้ลอธิบายยืนยันหนักแน่นแม้ศักดิ์จะคลางแคลงสักเพียงใดก็ไม่มีทางที่จะคัดค้านตะเกิ้ลได้ในขณะนั้นกะเหรี่ยงชราลุกขึ้นยืนตัวตรงและเบิ่งไปข้างหน้าจมูกของแกเชิดสายไปมาในอากาศเหมือนกำลังได้กลิ่นอะไรสักครู่แกก็กระแทกหมวกทรงกะลาป๋าลงบนศีรษะของแกอย่างแรงตรวจปืนคู่มืออีกครั้งพรางหันมาตะแคงศีรษะให้สัญญาณกับศักดิ์แล้วก็ลุยข้ามลำห้วยตรงไปยังฝั่งตรงข้ามด้วยความประมัดระวังอย่างเงียบและรวดเร็ว
1: ตลอดเวลาข้าพเจ้าอาจจะยังไม่ได้ระแคะระคายหรือวี่แววอะไรเลยแต่กิริยาอาการของตะเกิ้ลบอกให้รู้ว่าหูของแกอาจจะได้ยินตาของแกอาจจะเห็นหรือจมูกของแกอาจจะได้กลิ่นอะไรที่ผิดปกติฉะนั้นจึงรีบตามไปด้วยความคาดหมายอยู่ทุกชั่วลมหายใจเข้าออกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแม้กระนั้นมันเกิดขึ้นจริงความกระทันหันของมันก็ทำให้ข้าพเจ้าไม่ทันเตรียมตัวด้วยซ้ำไป
0: เลยฝั่งห้วยนั้นขึ้นไปปกคลุมไปด้วยป่าไผ่ซึ่งเบียดเสียดเยียดยัดเบื้องบนอาจจะเห็นช่องว่างซึ่งแสงสว่างส่องลงมาแต่เบื้องล่างมองหาพื้นดินเกือบไม่เห็น

0: ไหนจะแขนงไผ่ซึ่งเกาะเสื้อผ้าในขณะที่เดินผ่านไปไหนจะเถาไม้เลื้อยห้อยย้อยระเกะระกะซักเห็นตะเกินหายแวบไปในระหว่างฉากธรรมชาตินี้ขณะที่ขึ้นถึงฝั่งยังไม่ทันจะทำอะไรต่อไปสายตายังแลเห็นกิ่งไม้ข้างทางที่ตะเกินผ่านไหวๆอยู่ก็พอดีป่าทั้งป่าตืดและพื้นดินก็เหมือนจะยุบถล่มลงไปเพราะเสียงแปรนของช้างที่ไม่รู้ว่ากี่เชือกต่อกี่เชือกเสียงคำรามของปืนตะเกินดังขึ้นนัดหนึ่งก้องไปทั้งป่าต่อมาก็เสียงร้องแหลมของตะเกินด้วยความตกใจอย่างถึงขนาด
1: ข้าพเจ้าไม่อาจอธิบายความโกลาหลโอลหม่านซึ่งต่อเนื่องกันไปถี่ถ้วนนอกจากความรู้สึกเหมือนตกอยู่ท่ามกลางทะเลที่ปั่นป่วนไปด้วยสลาตันขณะนั้นเสียงโผงผางของไม้ที่หักและเสียงร้องของช้างซึ่งปรากฏอยู่รอบข้างทำให้งงไปหมดจนไม่รู้จะทำอะไรได้ถูกต้องเสียงปืนของตะเกิ้ลคำรามขึ้นอีกนัดหนึ่งมาจากข้างหน้าเตือนให้ข้าพเจ้าได้คิดถึงอันตรายที่เรากำลังเผชิญอยู่จึงวิ่งตรงไปทางทิศนั้นโดยไม่ได้นึกถึงอันตรายที่จะพึ่งเกิดแก่ตนเองที่จะพึงเกิดแก่ตนเองร่างทะมึนของช้างตัวหนึ่งโผล่ขึ้นระหว่างไผ่สองกอขวามือข้าพเจ้าพร้อมด้วยงวงอันยาวพร้อมด้วยหูอันใหญ่แล้วก็ผ่านป่าราบเข้าห้วยไปโดยไม่หันกลับมาอีกหนึ่งแม่ลูกอ่อนอีกตัวหนึ่งพร้อมด้วยลูกขนาดอายุไม่กี่เดือนผ่านไปข้างหน้าข้าพเจ้าคงวิ่งสลับฟันปลาต่อไปโดยอาศัยกอไผ่เหล่านั้นเป็นที่กำบังปุกหนทุกแห่งเต็มไปด้วยช้างช้างและช้างบางครั้งเฉียดไปในระยะมือเอื้อมถึงและบางตัวก็เสียดสีต้นไม้ใหญ่น้อยล้มคลืนกิ่งก้านของมันฟาดลงมาวุดวิดศีรษะไปไม่มีอันตรายอะไรจะน่ากลัวเท่ากับท่านตกอยู่ท่ามกลางโขงช้างที่แตกตื่นเพราะทายใจไม่ได้ว่ามันจะมาจากทิศใดและท่านจะหลบไปทางไหนจึงจะพ้น

0: โอ้โหอันนี้มันก็เป็นซีนเกี่ยวกับช้างซึ่งเราเพิ่งจะเห็นเป็นครั้งแรกนะคะก็คือพยายามหลบให้พ้น
1: ปกตินี่จะเป็นโดนช้างเนี่ยไล่เหยียบมากกว่าไม่ได้มาอยู่ดูโผล
0: ่แต่นี้แค่เหยียบให้พ้นจากรอยตีนของช้างแค่หนีให้พ้นเนี่ยก็ยากแล้วนะแล้วมากันแบบโหไม่รู้ว่ากี่ตัวก็ต่อกี่ตัวเดี๋ยวตอนต่อไปค่ะคงจะได้พบคำตอบแล้วค่ะว่าไอ้แปรเนี่ยจะตายจริงอย่างที่ตักเกิลสันนิษฐานเอาไว้หรือเปล่าเพราะตักเกิลก็มั่นใจมากนะว่าเอ้ยตายแน่ๆแล้วก็มีลูกน้องของมันนั่นแหละที่จะช่วยหามไอ้แปรไม่ให้ล้มลง
1: คง
0: ตกลงว่าลูกน้องของมันนี่ไม่ใช่แบบหน่วยกู้ภัยที่จะคอยประคับประคองในช่วงที่มันมีปัญหาอะไรแบบนั้นหรือเปล่า
1: ผมคิดว่าคงเป็นธรรมเนียมของฝูงนี้แหละครับตั้งแต่ช้างที่โดนยิงตายไปเมื่อหลายตอนก่อนก็ขนกลับมาคราวนี้ไอ้แปรหมดสภาพก็ขนกลับมาเหมือนกัน
0: เออนั่นน่ะสิมันแบบมันเกินช้างไปหรือเปล่านี่
1: เกินช้างเกินช้าง
0: เออแต่สิ่งหนึ่งนะซึ่งเรื่องนี้ไม่เกินไปกว่าความเป็นมนุษย์จริงๆนี่อยากจะเมามานานละพอดีมีเรื่องอื่นที่ชวนเมากว่าสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่แม่เฒ่าได้เตือนเอาไว้ไงเข
1: า
0: ก็ห่วงสีฟ้าใช่ไหม
1: ใช่สีฟ้าเป็นลำบากนะ
0: อ
1: ่
0: ะใช่เป็นผีต้องเหลืองคนสุดท้ายถ้าจะช่วยเขาเนี่ยต้องคิดให้หนักไอ้สิ่งที่คิดจะช่วยเขาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขาก็ได้เราก็ได้เอ่ยเตือนถึงอะไรบางอย่างซึ่งสักก็ไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: แต่ว่าน้อยอินทนนท์นะคะก็พยายามจะแบบพยายามแสดงให้ผู้อ่านได้เห็นเป็นระยะนะคะทั้งคู่นี่แทบจะไม่ห่างจากกันและกันเลยอ่ะคุณจิตปริน
1: ครับรอเอกเรืองกับสีฟ้าเนาะ
0: นั่นนะสิ
1: แล้วนี่เขาถึงคิดไปถึงจุดที่จบภารกิจแล้วด้วยนะครับว่าเออถ้าจบแล้วยังไงต่อกันดีหน
0: อในขณะที่ไอ้สิ่งซึ่งตอนเนี้ยคือตอนนี้จริงๆต้องคิดถึงเฉพาะไอ้แปรใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ร้อยเอกเรืองแทบไม่ได้คิดถึงไอ้แปรอะไรมากมายเลย
1: ร้อยเอกเรืองแล้วตอนนี
0: ้คิดข้ามช็อตไปซะขนาดนั้นนะคะเออแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้มันผ่านไปแล้วแล้วจะทำยังไงกับสีฟ้าสักก็เลยงงว่าเฮ้ยเอาเรื่องนี้ก่อนไหมอ่ะ
1: เออใจเย็นๆนะนี่เราเจอช้างนะ
0: แล้วเรื่องนั้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ร้อยเอกเรืองก็ยังแบบ
1: แต่ว่ามันจะต้องนู่นนี่
0: เข้าใจใช่ไหมคุณจิตปริน
1: เนี่ยเข้าใจครับเข้าใจ
0: นะคนเรามีความรักก็จะประมาณนี้แหละเรื่องอื่นต่อให้มันสำคัญขนาดไหนเนี่ยมันก็จิ๊บจิ๊บไม่สำคัญเท่ากับหัวใจของเราในขนาดนี้เดี๋ยวตอนต่อไปนะเดี๋ยวคงต้องมาช่วยแก้ปัญหาความสงสัยของร้อยเอกเรืองกันละว่า
1: ครับยังไงติดตามชะตากรรมของทุกคนทุกฝ่ายได้นะครับทั้งช้างทั้งคนทางล่องไผ่ผีต้องเหลืองคนสุดท้ายทางห้องสมุดหลังใหม่นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เหมือนเดิมนะครับ
0: สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ปิดการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1ซึ่งมีการอบรมในระหว่างวันที่19 มิถุนายนถึง2 กรกฎาคม 2569โดยมีนายวรุฒวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีนางสาววิพรพักค่ายบุญศรีผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่กล่าวว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1ให้แก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569จำนวน92 คนซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านและสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดำเนินการปั้นโคกขุดหนองทำนาให้พอกินพออยู่พอใช้พอร่มเย็นขณะเดียวกันมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยมีการฝึกระเบียบเสริมสร้างวินัยส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการให้ความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวความคิดฝึกวินัยลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริงทั้งนี้ผู้ต้องขังทั้ง92 คนผ่านการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมากและได้เข้ารับเกียรติบัตรโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8/1โดยผู้ต้องขังทั้ง92 คนได้รับการปล่อยตัวในวันนี้3 กรกฎาคม 2569ในช่วงเย็นซึ่งบรรยากาศด้านหน้าทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีญาติผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวมารอรับกลับบ้านอย่างอบอุ่นพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่น ค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทย
9: ตอนชุบมือเปิบ
8: หน้าล็อกเกอร์
10: ไปไหนอ่ะ
11: หาอะไรเหรอชะเอ็ม
12: นั่นสิ
10: เลี้ยงความอะค่ะเลี้ยงความหายไปอะส่งวันนี้วันสุดท้ายด้วยถ้าต้องเขียนใหม่อะไม่ทันแน่
12: ใจเย็นน่ะพี่ว่าเราช่วยกันหาอีกทีดีไหม
13: นี่เธออาจารย์ชมใหญ่เลยนะว่าเป็นเรียงความที่ดีที่สุดเลยเรามีลุ้นเลยนะชมพู
10: ่นั่นสินะ
11: อุ๊ยเชเอมที่เรียงความเธอหายไปอ่ะบางทีนะอาจจะมีใครชุบมือเปิบก็ได้นะไม่หรอกใครทำแบบนั้นก็แย่เต็มทนน่ะ
12: นั่นสิชุบมือเปิบหมายถึงการฉวยประโยชน์โดยไม่ได้ลงทุนลงแรงอะไรเลยแล้วมาฉวยโอกาสเอาไปเป็นผลงานหรือประโยชน์ของตัวเองพี่ว่าคงไม่มีใครกล้าทำแบบนั้นหรอก
11: ไม่แน่นะคะงั้นเราไปขออาจารย์ดูกันไหมเผื่อมีเรียงความไหนที่ลอกมาจากของเราจะได้รู้ไปเลย
14: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
15: เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกัน
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคพบกับดิฉันอภิคณาเขื่อนแก้วค่ะคุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวของเล่นน่ารักน่ารักมาเตือนภัยผู้ปกครองแล้วก็น้องๆ นักเรียนตัวน้อยๆจริงๆแล้วนะคะแพร่ไปถึงผู้ใหญ่วัยทำงานด้วยนะคะนั่นก็คือของเล่นชนิดนุ่มๆ นะคะนั่นก็คือสกุชชี่ซึ่งทางสคบเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปลุยตรวจสอบซะหน่อยแหละค่ะว่าสกุชชี่ที่ขายตามท้องตลาดเนี่ยที่เป็นที่นิยมเนี่ยมันมีสารเคมีอะไรไหมนะคะสคบเองเนี่ยก็พยายามรวบรวมข้อมูลเหล่านี้แหละค่ะแล้วก็ลงไปตรวจสอบสกุชชี่เพราะว่าพบสินค้าลอกเลียนแบบนะคะทะลักตลาดเลยก็ว่าได้ทีนี้เขาลงพื้นที่ไปที่ร้านภายในห้างเมกาพลาซ่านะคะที่สะพานเหล็กก็พบร้านค้าขายสกุชชี่ไม่มีฉลากนะคะหรือฉลากไม่ครบถ้วนนั่นเองก็มีการบอกนะคะว่าสินค้าที่ไม่ปลอดภัยเนี่ยผู้ขายและผู้นำเข้าต้องร่วมกันรับผิดชอบความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะนอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องที่จะนำมาเตือนภัยผู้บริโภคอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือฉลากเครื่องเล่นชนิดมีล้อนะคะเคยเห็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าไหมคะสกูตเตอร์ทรงตัว2ล้อรวมไปถึงโรลเลอร์เบดถ้าไม่มีฉลากเครื่องเล่นนี้มันจะเป็นอันตรายยังไงไหมมีมาตรฐานหรือไม่นะคะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆดิฉันมีโรลเลอร์เบดอยู่นะแต่ซื้อมาสักพักละยังไม่ได้เล่นเลยก็ ็ลืมไปแล้วว่ามีฉลากหรือเปล่าถ้ากรณีนี้นะคะสินค้าไม่ได้มาตรฐานไหมไม่ได้คุณภาพไหมนะคะนะคะวันนี้ดิฉันได้เชิญคุณอนุพงษ์เจริญเวชผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2สคบมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณอนุพงษ์คะ
9: ครับสวัสดีครับ
16: ไปเรื่องสกุชชี่กันหน่อยเห็นข่าวโอ้โหเห็นบอกว่าเอ๊ะมันมีสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีสารก่อมะเร็งไหมอยากจะให้คุณอนุพงษ์เนี่ยชี้แจงหน่อยว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสกุชชี่เนี่ยเป็นสินค้าที่ลอกเลียนแบบมามันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคแบบไหนอย่างไรคะ
9: ครับก็ต้องยืนยันก่อนครับว่าไอ้ตัวของเล่นที่เราเรียกกันว่าสกุชชี่เนี่ยครับมันเป็นของเล่นที่มันมีส่วนประกอบหรือสิ่งที่เอามาทำเป็นผู้เชี่ยมันจะมีส่วนผสมของเราบอกเรามีสารเคมีอยู่นะครับมีสารเคมีอยู่แล้วก็มันก็มีสารเคมีอยู่หลายตัวดังนั้นเนี่ยการที่ทางผู้ปกครองหรือว่าเด็กหรือเยาวชนเนี่ยซื้อมาแล้วเอามาเล่นเนี่ยถ้าเกิดเล่นโดยผิดวิธีหรือตัวสินค้าเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานก็จะได้รับอันตรายได้นะครับซึ่งพอมีข่าวเกิดขึ้นนะครับทางท่านรัฐมนตรีสุภมาศซึ่งท่านกำกับดูแลสคบก็เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคก็คือของเด็กและเยาวชนเป็นสิ่งสำคัญนะครับก็ให้สคบเนี่ยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเฝ้าระวังแล้วก็ดำเนินการต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสกุชชี่พอเป็นของเล่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานนะครับของทางสมอกำกับดูแลอยู่ในส่วนของเครื่องเล่นเรื่องความปลอดภัยนะครับดังนั้นน่ะสกุชชี่ที่มีการนำออกมาขายเนี่ยต้องเป็นสินค้าที่ผ่านมอกเรื่องของเล่นด้านความปลอดภัยก่อนนะครับเป็นอันดับแรกก่อนนะครับมันก็จะเป็นตัวการันตีได้ว่าสินค้าที่มันมีการวางจำหน่ายหรือวางขายถ้าเกิดใครจะนำเข้ามาเพื่อขายนะครับก็ต้องไปขออนุญาตจากทางสมอก่อนเพื่อให้ได้รับการตรวจสอบการให้ความมั่นใจก่อนว่าสินค้าที่นำเข้ามาถูกต้องมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยถูกต้องถึงจะได้รับใบอนุญาตจากทางมอกแล้วก็ออกขายให้กับทางผู้บริโภคโดยผู้ปกครองเป็นคนซื้อเยาวชนหรือเด็กเป็นผู้เล่นหรือผู้ใช้ครับ
16: อย่างที่ไปพื้นที่สะพานเหล็กใช่ไหมคะเจอร้านที่ขายแบบนี้ค่ะเยอะไหมคะ
9: ครับตอนที่เราไปนะครับก็คือมันมีการขายอยู่หลายร้านนะบอกว่ามีการขายอยู่หลายร้านนะครับแต่ว่าพอทางเขารู้ว่ามีทางหน่วยงานราชการเข้าไปเพื่อจะทำการตรวจสอบก็มีส่วนบางส่วนก็ปิดนะครับปิดร้าน
16: ปิดแต่ฉุกเฉินหายใช่ไหมคะ
9: ในส่วนที่ร้านที่มีการเปิดอยู่และเราดำเนินการตรวจสอบได้ก็พบนะครับสินค้าประเภทนี้มีการขายอยู่ในร้านโดยสินค้าบางชิ้นนะครับไม่มีตัวฉลากภาษาไทยเลยนะครับไม่มีตัวฉลากหรือตัวมาตรฐานของทางมอกเลยหรือฉลากของมอกเลยนะครับซีลอยู่ในถุงพลาสติกโดยไม่มีอะไรบ่งบอกข้อมูลบนฉลากเลยกับอีกประเภทหนึ่งนะครับมีฉลากแต่ว่าข้อความในฉลากเป็นข้อความเป็นภาษาต่างประเทศหมดเลยนะครับไม่มีอะไรที่เป็นภาษาไทยไม่มีเครื่องหมายมอกไม่มีฉลากมอกหรือไม่มีแม้แต่ตัวฉลากสินค้าทั่วไปเลยครับ
16: ค่ะนั่นแปลว่าอะไรคะถ้าเกิดไม่มีฉลากภาษาไทยเลย
9: ในส่วนของทางสคบนะครับเนื่องจากตัวของเล่นเนี่ยเป็นสินค้านำเข้านะครับเป็นสินค้านำเข้าปุ๊บเนี่ยทางผู้นำเข้านะครับก็ต้องมีการจัดทำฉลากนะครับฉลากของทางสคบนะครับก็จะมีข้อความบางอย่างเนี่ยที่เป็นลักษณะเดียวกับทางฉลากของทางสมอเรื่องแบบของสมอก็จะเพิ่มความเข้มข้นว่าต้องขออนุญาตก่อนเพราะมันจะมีเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับส่วนในฉลากของทางสคบนะครับก็ต้องมีชื่อผู้นำเข้านะครับชื่อผู้ผลิตประเทศที่ผลิตคำแนะนำคำเตือนวิธีการใช้ข้อควรระวังนะครับนี่คือในฉลากทั่วไปที่ทางผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำให้กับผู้บริโภคเวลามาซื้อได้อ่านได้เห็นก่อนครับ
16: จะได้ตรวจสอบ
9: ในส่วนของทางสคบครับ
16: เพื่อจัดได้ตรวจสอบแหล่งที่มาได้ใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับใช่ครับเพื่อตรวจสอบที่มาผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตได้ครับ
16: อย่างนี้เรามีการสมมุติเราเจอแบบเนี้ยมันมีข้อกฎหมายไหนไหมคะที่จะตั้งข้อกล่าวหาหรือเขามีความผิดไหมคะมีโทษยังไงบ้าง
9: เรื่องความผิดมีแน่นอนครับเหมือนที่ผมเรียนตอนต้นแล้วครับว่าเนื่องจากตัวของเล่นประเภทนี้เป็นของเล่นที่ต้องมีมอกบังคับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ประกอบธุรกิจรายใดขายสินค้าที่ไม่มีมอกบังคับนะครับก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายของทางสมอนะครับเนื่องจากว่าคุณขายของที่มีมกมาตรฐานมาครับแต่คุณไม่ไปขออนุญาตก่อนคุณไม่ไปดำเนินการให้ถูกต้องก่อนแล้วคุณเอาไปทำในขายมีความผิดครับในส่วนของสคบนะครับคุณก็จะมีความผิดในฐานะที่ขายสินค้าที่ ต้องระบุฉลากหรือต้องมีข้อความของฉลากให้ถูกต้องตามกฎหมายของสคบแล้วคุณก็ไม่ดำเนินการก็จะมีความผิดอีกด้วยครับ
16: โทษหนักไหมคะท่านอนุพงษ
9: ์ในส่วนของทางสคบนะครับขายสินค้าที่ควบคุมฉลากโดยไม่มีฉลากหรือมีฉลากไม่ถูกต้องนะครับในส่วนของสคบนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทครับ
16: ปรับเท่าไหร่นะคะ
9: ไม่เกิน 100,000 บาท
16: ไม่เกิน 100,000
9: บาทปรับไม่เกิน 100,000 บาทแล้วก็ทั้งจำทั้งปรับแต่ในส่วนของทางสมอนะที่เขาดูเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ก็จะมีความผิดมีทั้งโทษจำคุกมีโทษปรับเหมือนกันครับ
16: โอ้ก็หนักอยู่นะ
9: แบบนี้มันเป็นของเล่นเพราะมันเป็นสิ่งของที่มันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของเยาวชนและก็เด็กด้วยครับมันก็เลยต้องมีเรื่องของตัวมาตรฐานบังคับเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนครับ
16: ของเล่นดังกล่าวเนี่ยสกุชชี่เนี่ยค่ะมันจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆยังไงถ้าเกิดว่าเขาแบบโอ้โหอาจจะกินเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสารเคมีอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
9: ใช่ครับเพราะว่าเหมือนที่ผมบอกแล้วเพราะว่าพอมันเป็นของเล่นที่มันประกอบมันขึ้นมาจากตัววัตถุดิบหรือสารเคมีบางอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเด็กนะครับเด็กที่ยังไม่มีวุฒิภาวะเท่าที่ควรหรือเด็กน้อยอายุ2ขวบ3ขวบ4ขวบในบางครั้งเนี่ยความที่สกุชชี่เนี่ยมันทำมารูปร่างคล้ายขนมบ้างคล้ายผลไม้บ้างคล้ายสัตว์เลี้ยงบ้างแล้วทำรูปร่างเหมือนไม่ว่ามีกลิ่นหอมเข้าอีกตรงนี้ดังนั้นถ้าเกิดเด็กนะครับกัดกินเข้าไปหรือตกลงไปในท้องมันก็อาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นจากตัวสารเคมีหรือตัววัตถุวัสดุของสกุชชี่ตัวนั้นได้ครับ
16: โอ้อันตรายมากๆเลยนะคะจริงๆผู้ปกครองต้องดูด้วยนะคะถ้าเกิดของเล่นเด็กเนี่ยควรจะเลือกตามวัยด้วยแล้วก็เลือกที่มาที่ไปด้วยเนาะ
9: ใช่ครับเพราะอันดับหนึ่งก่อนเลยก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดผู้ปกครองจะซื้อของเล่นให้กับเด็กซื้อได้แต่ต้องดูก่อนว่าสินค้าตัวนั้นมีตัวฉลากมอกถูกต้องหรือไม
16: ่
9: กับสองมันมีฉลากภาษาไทยเรื่องคำเตือนคำแนะนำผู้ผลิตผู้นำเข้าพวกนี้มีหรือไม่ผู้ปกครองต้องดูอย่างนี้เป็นอันดับแรกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานท่านครับนะครับอย่าเห็นแก่ของถูกไม่มีฉลาก
16: น่าก
9: ิน
16: น
9: ่
16: า
9: เล่
16: น
9: ซื้อด้วยคร
16: ับ ใช่ใช่แล้วถ้าเกิด
9: ยกยวนมากกลิ่นรูปร่างมันก็แบบมันชวนให้เด็กเล่นมาก
16: อุ้ยหนูก็เล่นค่ะหนูก็ซื้อมาแบบอุ้ยขยำแบบคลายเครียดได้นะนิ่มๆดีแบบนี้เลยทีเดียว
9: ใช่ครับมันคลายเครียดได้ผู้ใหญ่ก็สามารถเหมือนกับเอาออกกำลังกายบีบมือบีบอะไรได้แต่ว่าบางทีพอมันตีทำรูปร่างรูปแบบให้มันคล้ายกับของกินคล้ายกับขนมมันกลายก็ว่ากลายเป็นของเล่นของเด็กมันก็มันเริ่มใส่กลิ่นเข้าไปด้วยมันก็เลยมีความอันตรายในตัวถ้าดูว่าทำไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดครับ
16: ใช่ค่ะท่านอนุพงษ์แล้วเรื่องของถ้าเกิดเจอมอกแล้วมันปลอมล่ะคะอันนี้เป็นไปได้ไหมมีเคสแบบนี้ไหมคะ
9: เขาต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเกิดปลอมเลยเนี่ยมันก็จะมีสองส่วนนะครับปลอมเลยก็คือหนึ่งนะแล้วมองว่าถ้าเกิดปลอมเลยเนี่ยถ้าคุณไม่ผ่านมอกอยังไงมันก็เป็นสินค้าที่มันอันตรายแน่นะครับกับสองถ้าเกิดคุณไปปลอมเป็นเรียนแบบของที่เขามีลิขสิทธิ์หรือของที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายคุณก็อาจจะโดนอีกกระทงในความผิดอาญาในเรื่องของการไปปลอมแปลงไปเรียนแบบเข้าด้วยก็ได้นะครับอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกลายว่าผิดไปสองอย่างเลยครับของปลอม
16: ค่ะท่านอนุพงษ์มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องของเครื่องเล่นชนิดมีล้อนะคะอย่างเช่นสกูตเตอร์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ทรงตัว2ล้อนะคะโรลเลอร์เบดแบบนี้ค่ะอันนี้มันต้องมีการควบคุมยังไงบ้างคะ
9: ก็ต้องบอกว่าในส่วนของไอ้เครื่องเล่นที่มีล้อเลื่อนนะครับเป็นสินค้าที่ทางสคบประกาศให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากควบคุมฉลากนะครับดังนั้นหมายความว่าพอประกาศให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากนะครับทางผู้ประกอบธุรกิจนะครับที่นำเข้ามาหรือที่ผลิตนะครับก็ต้องมีการจัดทำฉลากให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับโดยในฉลากที่ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยต้องดำเนินการนะครับก็ต้องระบุชื่อนะครับที่อยู่ของผู้สั่งหรือนำเข้ามาประเทศที่นำเข้ามานะครับข้อควรระวังคำเตือนนะครับข้อควรระวังคำเตือนแล้ววิธีการใช้ที่ปลอดภัยนะครับคำเตือนก็ต้องเขียนตัวแดงให้เห็นเด่นชัดกว่าข้อความอื่นนะครับเช่นนะครับเวลาเล่นต้องสวมใส่เครื่องป้องกันใส่หมวกใส่สลับเข่า
16: ค่ะ
9: นะครับนี่คือลักษณะของการป้องกันให้กับทางผู้บริโภคหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยที่เขาจะเอาไปใช้และได้รู้ครับ
16: มันลดโผล่เหมือนกันนะคะเบรกก็คือต้องใช้ทักษะในการเบรกเองในการเล่นใช่ไหมเครื่องเล่นแบบนี้มันอันตรายใช่ไหมครับ
9: ดังนั้นเนี่ยพอมันมีความอันตรายนะครับทางผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องให้ข้อความบนฉลากที่เกี่ยวกับพิธีการเล่นที่ถูกต้องว่าควรเล่นแบบไหนควรเล่นอย่างไรข้อควรระวังควรเป็นแบบไหนนะครับคำเตือนนะครับอะไรบ้างที่มันอาจจะเกิดอันตรายเกิดขึ้นกับทางตัวผู้ใช้ครับ
16: เห็นข้อแนะนำในการใช้บอกว่าไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า4ปีใช่ไหมคะการเล่นต้องใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยทุกครั้งประกอบด้วยหมวกนิรภัยสนับข้อมือสนับศอกนะคะสนับเข่าอย
9: ่
16: างที่ท่านบอกไปผู้เริ่มฝึกหัดต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดเน
9: า
16: ะต้องเล่นในพื้นที่ที่เหมาะสม
9: ใช่ครับเป็นการแสดงว่าเด็กๆน้องๆลูกๆเล่นเนี่ยก็ต้องให้มีผู้ปกครองหรือครูหรือพี่เนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ต้องเล่นในพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเล่นโดยเฉพาะนะครับที่ที่เขาจัดไว้ให้ในพื้นที่ที่มันอาจจะเป็นที่ที่มันปลอดภัยพื้นที่ปิดนะครับไม่ใช่เล่นกันตามข้างถนนบนถนนอะไรเงี้ยครับคำเตือนที่ผมบอกก็สำคัญคือถ้าไม่ใส่อุปกรณ์เสริมความปลอดภัยอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับต้องทำเป็นตัวแดงด้วยคำเตือนนะครับต้องทำเป็นตัวแดงนะครับมีขนาดไม่ต่ำกว่า3มิลนะครับติดที่ตัวสินค้าครับ
16: 3มิลนะคะเดี๋ยวจดไว้ก่อนนะคะไม่เกิน3มิลเอ๊ะถ้าเกิดมันเราเจอแบบมันไม่มีคำเตือนเลยอันนี้เราแจ้งเบาะแสได้ไหมคะให้ไปตรวจสอบให้หน่อย
9: ในส่วนของตัวสินค้าที่เป็นล้อเลื่อนนะครับถ้าเกิดเจอว่ามีฉลากไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนนะครับอันนี้สามารถแจ้งที่ทางสคบได้โดยตรงเลยนะครับแจ้งเป็นเบาะแสแจ้งเป็นข้อมูลได้เลยว่าเราไปพบเราไปเจอเครื่องเล่นที่มีชนิดที่มีล้อเลื่อนแต่ปรากฏว่าไม่มีฉลากเลยหรือมีฉลากไม่ครบเลยเนี่ยก็แจ้งมาที่สคบดำเนินการได้เพื่อเราจะดำเนินการเชิญทางผู้ประกอบธุรกิจผู้ขายก็มีความผิดนะครับผู้สั่งหรือนำเข้ามาก็มีความผิดนะครับเราจะได้เชิญมาสอบสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินการในคดีอาญาเรื่องความผิดของการขายสินค้าที่ควบคุมฉลากแต่ฉลากของคุณมีไม่ถูกต้องหรือไม่มีฉลากครับ
16: ค่ะผู้ขายก็คือผู้ประกอบธุรกิจใช่ไหมคะอันเดียวกันหากไม่จัดทำฉลากมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนใช่ไหมคะ
9: ครับ
16: ไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
9: ไม่เกิน 100,000 บาทครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องอาจจะต้องฝากทางตัวผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ขายนะครับการที่ท่านจะรับสินค้ามาจากผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตเกี่ยวกับสินค้าที่นี่ท่านก็ต้องมีความพึงระวังนะครับท่านต้องซื้อหรือสั่งมาจากตัวผู้ประกอบการที่เขามีการจัดทำฉลากให้ถูกต้องก่อนนะครับเพื่อที่ท่านจะเอามาขายแล้วมันก็จะกลายมันจะได้ไม่กลายเป็นความผิดว่าท่านขายสินค้าที่ไม่มีฉลากหรือมีฉลากไม่ถูกต้องครับอันนี้ฝากทางผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ขายเลยครับ
16: ใช่ไม่ควรละเลยสิ่งนี้เนาะท่านคะนอกจากสินค้า2อย่างนี้แล้วเนี่ยช่วงนี้มีสินค้าอื่นๆอีกไหมคะที่สคบอยากแจ้งเตือนนะคะ
9: ตอนนี้ที่สคบแจ้งเตือนที่เพิ่งออกไปเลยนะครับก็ในเรื่องของตัวให้รถยนต์ไฟฟ้าเป็นสินค้าควบคุมฉลากนะครับแล้วเราก็มีการปรับปรุงแก้ไขตัวประกาศให้รถยนต์ใช้แล้วรวมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าใช้แล้วเป็นสินค้าควบคุมฉลากตอนนี้ก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลบ่งชี้ให้กับผู้ที่จะซื้อรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ใหม่หรือรถมือสองเนี่ยได้รับทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อด้วยครับ
16: ค่ะถ้าเกิดมีเรื่องข้อสงสัยนี่ก็คือโทรไปที่สคบได้เลยใช่ไหมคะ
9: ได้ครับโทรที่เบอร์สายด่วน1166ได้เลยครับขอคำปรึกษาขอคำแนะนำได้นะครับหรือถ้าเกิดจะร้องทุกข์จะร้องเรียนก็เข้าเว็บไซต์ของทางสคบได้เลยครับ ocpb.go.th ครับ
16: ค่ะก็สะดวกนะคะในยุคออนไลน์นะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ดูแลผู้บริโภคอยู่ก็อยากให้ผู้บริโภคนั้นได้เข้าถึงนะคะสคบนี่ก็เตือนภัยอยู่ประจำมีเพจ Facebook ด้วยใช่ไหมคะรวมถึงสายด่วนที่ท่านบอกไปก็คือ1166นั่นเองนะคะเอาละค่ะ
9: ใช่ครับก็ต้องฝากประชาสัมพันธ์ด้วยครับว่าทางท่านรัฐมนตรีสุภาพมาท่านเน้นย้ำเลยว่าเราต้องออกตัวก่อนเราต้องดำเนินการก่อนไม่ตั้งรับให้ปัญหามันเกิดนะครับท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแล้วก็เรื่องร้องทุกข์ทุกเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาต้องได้รับการแก้ไขและก็เยียวยาโดยรวดเร็วครับเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีสุภาพมาศเลยครับเรื่องนี้ครับ
16: ท่านอีกเรื่องนึงยังมีสถิติเรื่องนี้ไหมคะเกี่ยวกับซื้อของได้ไม่ตรงปกอันนี้ยังเยอะอยู่ไหมคะสถิติอะค่ะ
9: ก็ยังมีเข้ามาครับก็ยังมีทยอยเข้ามาเนื่องจากทุกวันนี้การซื้อขายสินค้าเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงไปลักษณะออนไลน์มากขึ้นนะครับมากขึ้นนะครับทางผู้ประกอบธุรกิจก็มักจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการเสนอขายสินค้าแต่มันก็เป็นช่องทางให้กับตัวคนที่ไม่สุจริตในการเสนอขายสินค้าครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องฝากทางผู้บริโภคว่าในการซื้อขอให้ซื้อกับช่องทางหรือผู้ประกอบธุรกิจที่มีการจดตลาดแบบตรงที่ทางสคบนะครับสามารถเข้าไปเช็คได้ว่าผู้ประกอบธุรกิจที่มาจดทะเบียนตลาดแบบตรงที่สคบเนี่ยมีบริษัทไหนอย่างไรบ้างถ้าเกิดท่านเลือกซื้อจากผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้กรณีมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับการแก้ไขเยียวยามันก็จะมีความรวดเร็วมากกว่าไปซื้อกับผู้ประกอบการที่ทำไม่ถูกต้องในการจะตามตัวหรือว่าติดตามเงินคืนก็จะมีความยุ่งยากใช้เวลาอาจจะนานขึ้นครับ
16: บางคนเนี่ยบอกว่ายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เขาให้แกะพัสดุก่อนได้แล้วอันนี้อยากให้ย้ำตรงนี้ได้ไหมคะประชาสัมพันธ
17: ์อ๋อย้ำนี่ครับก็คือเรื่องของการเก็บเงินปลายทางนะครับผู้บริโภคสามารถแกะดูสินค้าได้ก่อนที่จะชำระเงินหรือโอนเงินให้กับทางผู้ขายหรือพนักงานขนส่งนะครับถ้าเกิดสินค้าดูแล้วมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ที่เราซื้อเราก็สามารถปฏิเสธไม่รับได้นะครับไม่เราก็ปฏิเสธไม่รับได
16: ้ครับก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อหรือว่าสูญเสียเงินไปแบบฟรีๆใช่ไหมคะ
17: ใช่ครับใช่ครับ
16: เอาละค่ะวันนี้ขอบคุณท่านอนุพงศ์มากๆค่ะที่มาให้ข้อมูลความรู้นะคะสินค้าหลากหลายรูปแบบเนี่ยต้องสังเกตนะคะว่ามีมอกหรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่นะคะวันนี้ขอบพระคุณ
17: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นของเล่นดูก่อนเลยมีมอกหรือไม่ที่ก่อนที่สินค้าเลยครับ
16: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอนุพงศ์เจริญเวชค่ะผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค2จากสคบค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะท่านสวัสดีค่ะ
17: ครับยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
16: ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบุกจับยึดยาสร้างกล้ามเนื้อนะคะความร่วมมือระหว่างสคบนะคะตำรวจปคบแล้วก็อย.ค่ะเขาไปดูในเรื่องของการผลิตอาหารเสริมแล้วก็ยาบำรุงเพิ่มหรือสร้างกล้ามเนื้อได้รับความนิยมสูงในแวดวงคนรักสุขภาพว่าเช่นนั้นการออกกำลังกายและกลุ่มที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่การซื้อจากแหล่งจัดจำหน่ายออนไลน์หรือไม่น่าเชื่อถือก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะทางตำรวจปคบ.ร่วมกับทางอย.ก็มีการไปบุกตรวจค้นห้องผู้ต้องหาที่ลักลอบผลิตแล้วก็จำหน่ายยาอนาบอริกสเตียรอยด์เถื่อนนะคะรายใหญ่เลยทีเดียวค่ะยึดของกลางได้มากกว่า 500,000 รายการนะคะอย.ก็เตือนนะคะว่าเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตค่ะตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าตรวจห้องพักของนายอนุวัฒน์ในซอยพัฒนาการ15ค่ะย่านสวนหลวงนี่เองนะคะกรุงเทพมหานครหลังสืบสวนพบข้อมูลว่าเป็นแหล่งผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายยาอันตรายให้กับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อนะคะโดยพบการโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์แบบเฉพาะกลุ่มวงการฟิตเนสแบบนี้ผลการตรวจค้นห้องพักก็พบของกลางหลายรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยาอนาบอริกสเตียรอยชนิดฉีดมากกว่า 8,600 ขวดชนิดทานนะคะ 77,700 เม็ดค่ะแล้วก็ยังพบยาที่อยู่ระหว่างการผลิตอีก 155,000 เม็ดค่ะมีวัตถุดิบสารของเหลวบรรจุภัณฑ์ต่างๆมากกว่า 500,000 ชิ้นอุปกรณ์แล้วก็เครื่องจักร46รายการรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาทโอ้โห50ล้านเลยเหรอคะทางด้านเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.ก็เปิดเผยนะคะว่ายาชนิดนี้นะคะเป็นสารสังเคราะห์เรียนแบบฮอร์โมนเพศชายในทางการแพทย์ให้ใช้รักษานะคะภาวะฮอร์โมนบกพร่องและกล้ามเนื้อรีบแต่ถูกนำมาใช้ในทางที่ผิดค่ะซึ่งมักพบในวงการฟิตเนสที่หวังว่าจะเพิ่มขนาดกล้ามเนื้อซึ่งอาจเป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะคะตลอดจนเกิดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันได้ค่ะ
18: ครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อย.เราได้รับนะคะการร้องเรียนแจ้งเบาะแสมาจากประชาชนว่ามีการกระทำผิดกฎหมายมีการผลิตและจำหน่ายแอนาโบริกสเตียรอยนะคะก่อนอื่นนี้ขอให้ความรู้เกี่ยวกับสารแอนาโบริกสเตียรอยสักนิดหนึ่งนะคะสารแอนาโบริกสเตียรอยเนี่ยเป็นสารสังเคราะห์นะคะเรียนแบบฮอร์โมนเพศชายมีฤทธิ์ในการเร่งการสร้างโปรตีนแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อนะคะทางการแพทย์เนี่ยจะใช้รักษาภาวะที่มีภาวะฮอร์โมนเพศชายบกพร่องนะคะหรือกล้ามเนื้อรีบนะคะแต่ในวงการของฟิตเนสหรือเพาะกายก็จะไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อเพิ่มขนาดของกล้ามเนื้อผู้ต้องหารายนี้เนี่ยอยู่ในวงนะคะของวงการฟิตเนสแล้วก็เพาะกายเห็นช่องทางนะคะในการผลิตเพื่อเซิร์ฟกลุ่มเป้าหมายที่มีทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็กระทำผิดในลักษณะนี้มาครั้งหนึ่งแล้วหรือสองครั้งแล้วไม่เข็ดหลาบนะคะก็ยังคงมีพฤติการอย่างนี้อีกนะคะก็มีผู้นะคะร้องเรียนมาที่อย.เราก็ดำเนินการส่งข้อมูลนะคะแล้วก็ให้ตำรวจนะคะกรมกับการ4บก.ปคบ.สืบสวนจนทราบแหล่งผลิตแล้วก็จำหน่าย ในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นปฏิบัติการร่วมกันที่สามารถช่วยประชาชนคนไทยให้ปลอดภัยจากการใช้ยาเพราะว่าของกลางที่พบเนี่ยมีมูลค่าสูงมากจำนวนถึง50ล้านบาทและถ้าเกิดขายเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเนี่ยไปยังต่างประเทศมูลค่าจะสูงกว่านี้ลักษณะการผลิตเนี่ยดิฉันขอใช้คำว่าเถื่อนเต็มรูปแบบนะคะทั้งสถานที่ผลิตอยู่ในคอนโดไม่ได้อยู่ในสถานที่ผลิตที่ได้รับการอนุญาต2อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆก็ไม่ถูกสุขลักษณะสารเคมีต่างๆก็ผลิตด้วยสูตรที่ไม่ได้มาตรฐานใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ใช้นะคะฐานความผิดในขณะนี้ก็อย่างที่ท่านพุ่มกับการสี่เรียนแล้วว่ามีโทษจำคุกนะคะและขณะเดียวกันเราก็จะสืบหานะคะขบวนการนี้ต่อไปแล้วก็ร่วมกันทำงานในการจับกลุ่มต่อไป
16: ทางด้านพันตำรวจเอกวีระพงษ์คล้ายทองนะคะผู้กำกับการ4กองบังคับการปคบก็เปิดเผยเช่นกันว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีห้องพัก2ห้องติดกันเพื่อใช้เป็นสถานที่ลักลอบผลิตยาอนาบอริกสเตียรอยนี่เองนะคะซึ่งยาก็พบนะคะเป็นยาเถื่อนขณะที่ส่วนผสมของวัตถุดิบประกอบนะคะผู้ต้องหาก็มีการสั่งซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะตำรวจก็ได้แจ้งข้อหาผลิตยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตและผลิตหรือขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาพร้อมเตรียมขยายผลนะคะต้นตอสารตั้งต้นแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปด้วยค่ะเพราะว่าพบว่าเส้นทางการเงินเนี่ยสูงถึง50ล้านบาทนี่ไม่ธรรมดานะเขาบอกว่าเอ๊ะมันมีขบวนการที่มากกว่าคนคนเดียวนี้ไหมนะคะตอนนี้ก็คือจับได้1คนก่อนเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะไปฟังข้อมูลจากรัฐมนตรีสุภมาศอินทรภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
19: ที่ผ่านมานะคะปัญหาสินค้าสุขภาพและผลิตภัณฑ์ยาที่ไม่ได้รับมาตรฐานโดยเฉพาะกลุ่มสารกระตุ้นกล้ามเนื้อประเภทอนาโบลิกสเตียรอยด์ถือว่าเป็นภัยเงียบที่รัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ผ่านมามีผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยโดยเฉพาะกลุ่มนักกีฬานักเพาะกายหรือประชาชนทั่วไปที่อยากจะมีรูปร่างแล้วก็กล้ามเนื้อที่ใหญ่โตนะคะอาจจะตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อโดยที่ไม่ทราบเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เนี่ยถูกลักลอบผลิตขึ้นมาอย่างผิดกฎหมายในสถานที่ที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเช่นแอบผลิตในคอนโดเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภคในการที่จะได้รับอันตรายไม่ว่าจะเป็นสูตรการผลิตที่ผิดๆนะคะวัตถุดิบที่ไม่ถูกต้องเรื่องของสารปนเปื้อนเรื่องของสารต้องห้ามเรื่องของความสะอาดนะคะเรื่องของส่วนผสมที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพในระยะยาวอย่างร้ายแรงเรื่องของกรณีสินค้าเฉพาะอย่างผลิตภัณฑ์ยาตัวสเตียรอยด์นี้นะคะเป็นสินค้าที่มีกฎหมายควบคุมโดยอย.นะคะรับข้อมูลแล้วก็ตรวจสอบสารเคมีในเชิงวิชาการตลอดจนการให้เบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในด้านการสืบสวนและบังคับใช้กฎหมายกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบก.ปคบ.ได้นำข้อมูลจากอย.เข้าสืบสวนเชิงลึกนะคะจนนำไปสู่การขอหมายค้นและบุกจู่โจมพร้อมกัน3จุดในพื้นที่เขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครค่ะและจากการบุกตรวจค้นในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบและยึดอายัดสินค้าที่ไม่ปลอดภัยไว้ได้เป็นจำนวนมหาศาลนะคะก็จะมีอาทิเช่นผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปประเภทอนาโบลิกสเตียรอยด์ทั้งชนิดผงและของเหลวรวมถึงสารเคมีแมนิทอลค่ะและยังเจอยาเม็ดสำเร็จรูปบรรจุในกระปุกที่ไม่มีฉลากและเม็ดยาที่รอการบรรจุลงกระปุกนะคะเจอบรรจุภัณฑ์และฉลากปลอมเครื่องหมายการค้ายี่ห้อต่างๆกลุ่มผู้กระทำผิดในปัจจุบันมีความแยบยลมากขึ้นนะคะตามเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนไปคดีนี้เน้นการลักลอบผลิตเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศและจำหน่ายผ่านออนไลน์ให้กับกลุ่มเฉพาะนะคะทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงได้ยากเพราะว่าเขาก็จะเป็นผู้กระทำความผิดก็เป็นกลุ่มเดิมนะคะที่ยังมีคดีค้างอยู่ส่วนกลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มเฉพาะกลุ่มเดิมๆที่เป็นลูกค้าของผู้ผลิตนะคะ จากกรณีนี้เองนะคะที่ฉันก็ได้สั่งการให้ทางสคบ.เข้ามาใช้อำนาจเด็ดขาดในด้านที่สคบ.กำกับดูแลโดยตรงตามกรอบกฎหมายซึ่งมี2ประเด็นหลักๆด้านนี้นะคะด้านแรกก็คือเรื่องของธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงนะคะสคบ.จะเข้าตรวจสอบแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เครือข่ายนี้ใช้กระจายสินค้าว่ามีการจดทะเบียนธุรกิจตลาดแบบตรงถูกต้องหรือไม่นะคะหากไม่ถูกต้องก็จะต้องถูกดำเนินคดีอีกกระทงหนึ่งโดยเด็ดขาดนะคะด้านที่สองในเรื่องของการรับเรื่องร้องทุกข์ไกล่เกลี่ยและดำเนินคดีแทนผู้บริโภคค่ะนี่คือจุดที่สคบจะเป็นที่พึ่งกับประชาชนได้นะคะในเรื่องนี้เนื่องจากการปลอมแปลงเครื่องหมายการค้าในคดีนี้นอกจากเจ้าของแบรนด์จะเสียหายโดยตรงแล้วนะคะผู้บริโภคที่ซื้อไปซึ่งอาจจะถูกหลอกได้นะคะก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงเพราะฉะนั้นสคบ.พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์นะคะถ้ามีผู้เสียหายเดือดร้อนในวงกว้างสคบ.มีอำนาจในการฟ้องร้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคเพื่อเรียกค่าเสียหายแล้วก็เยียวยาพี่น้องประชาชนอย่างที่สุดค่ะค่ะสุดท้ายนะคะดิฉันก็ขอเน้นย้ำเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลนะคะคือที่พึ่งพิงของประชาชนถึงแม้สินค้าสุขภาพบางประเภทจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายเฉพาะของแต่ละหน่วยงานแต่เราก็ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันในมิติของการปกป้องสิทธิ์การเยียวยาและการต่อสู้ให้ผู้บริโภคนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นสคบเองก็ดีนะคะทางอย.เองก็ดีนะคะหรือว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็ดีค่ะเราพร้อมที่จะบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะถ้าพี่น้องประชาชนท่านใดหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายนี้ไปแล้วนะคะหรือว่าพบเบาะแสการโฆษณาการขายสเตียรอยด์ที่ผิดกฎหมายนะคะถ้าสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนสคบสายเดือนอย.นะคะหรือว่าทางบก.ปคบ.ได้ทันทีนะคะไม่ว่าท่านจะแจ้งมาที่หน่วยงานไหนเราพร้อมที่จะบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อที่จะปกป้องพี่น้องประชาชนนะคะ
16: เอาละค่ะนี่ก็เป็นการตรวจสอบนะคะถ้าเกิดว่าใครผลิตยาอันตรายแบบนี้นะคะใครพบเห็นแจ้งเบาะแสได้เช่นกันที่สคบ.1166นะคะหรือว่าทางเว็บไซต์ถ้าเกิดว่าเรากลัวว่าเอ๊ะเขาจะทราบว่าเราเป็นคนแจ้งนะคะกลัวอันตรายต่างๆก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันมีข้อมูลในเรื่องการปิดบังนะปกปิดให้ได้ด้วยนะคะเซฟคนที่แจ้งเบาะแสนะคะแต่ว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องจริงนะคะเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะอย่างเช่นยาที่อันตรายในลักษณะแบบนี้ค่ะเรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าอาจจะมีผู้ที่รับประทานเข้าไปแล้วถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันเหมือนกับน้องน้ำในเคสของยาลดความอ้วนนะคะที่เป็นข่าวไปนอกจากนี้ค่ะเรื่องของเยาวชนนะคะตอนนี้เนี่ยไทย PBS เนี่ยมีการสนับสนุนในเรื่องของการให้รู้เท่าทันภัยให้รู้เท่าทันข่าวปลอมนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันเองก็ได้ไปติดตามนะคะการเข้าค่ายไทย PBS Verify Youth Camp 2026นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยทั่วประเทศ4ภาคนะคะ32ทีมไปดูงานที่ตำรวจสอบสวนกลางในวันนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหมีการเปิดห้องปฏิบัติการไปดูเบื้องหลังการติดตามจับกุมนะคะจริงๆแล้วเรียกได้ว่าไปดูมืออาชีพเนาะไปดูมือปราบคดีต่างๆที่ CIB มีห้องปฏิบัติการ RTCC ค่ะน้องๆก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปดูของจริงกันเลยทีเดียวหลังจากที่มาดูงานที่ไทย PBS แล้วนะคะไทย PBS ก็สนับสนุนเรื่องให้น้องๆเนี่ยรู้เท่าทันข่าวปลอมนะคะรวมไปถึงมีภูมิต้านทานเรื่องภัยไซเบอร์โดยเฉพาะในยุค AI ในปัจจุบันนี้ด้วยนะคะทางน้องๆ นะคะมาจาก4ภาคนั่นก็คือภาคกลางภาคเหนือภาคใต้นะคะแล้วก็ภาคอีสานนะคะน้องๆเนี่ยมีอุปกรณ์มีกล้องมาศึกษาการผลิตคลิปนะคะการตัดต่อต่างๆซึ่งกิจกรรมเนี่ยมีประมาณ5วันนะคะในการเข้าค่ายของน้องๆทาง CIB เนี่ยเขาบอกว่าจะพาไปดูในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานจริงๆนี่แหละค่ะไปติดตามการดูการทำงานว่าจะมีการจับคนร้ายยังไงในห้องปฏิบัติการศูนย์กลางสั่งการและวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมแบบเรียลไทม์นะคะดูในการสืบสวนภัยออนไลน์ด้วยนะคะเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษในการเข้าค่ายครั้งนี้เนี่ยเขามีนำผู้เสียหายนะคะที่เสียหายจริงๆเนี่ยมาเป็น ตัวอย่างของเคสผู้เสียหายเพื่อที่จะแชร์ประสบการณ์ให้น้องๆรู้ถึงรูปแบบการหลอกลวงซึ่งดิฉันได้เจอกับผู้เสียหายที่ถูกหลอกลงทุนผ่านแอปปลอมนะคะส่วนอีกคนนึงก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่แหละค่ะหลอกลวงซึ่งหลายๆคนเนี่ยเยาวชนบอกว่าเคยเจอเหมือนกันแล้วก็สงสัยนะคะว่าทำไมข้อมูลของพวกเขาเนี่ยถึงหลุดไปอยู่ในมือของคุณมิตรได้นะคะมิตรฉาชีพซึ่งทางตำรวจ CIB ก็บอกนะคะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยข้อมูลของคนไทยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วก็รั่วไหลไปอยู่ในดาร์กเว็บนะคะจำนวนมากนะคะก็ไม่แปลกเลยค่ะว่าเขาจะโทรมาหาเราได้เขาจะรู้ชื่อ

0: ะได้ผลกำไรดีให้แอดไลน์ไปคุยกันในกลุ่มไลน์อีกนะคะนั่นก็คือเป็นช่องทางนะคะยอดฮิตเลยทีเดียวในการที่จะไปเจอหน้าม้าตำรวจก็ระบุนะคะว่า Facebook Line TikTok นะคะตอนนี้คือมิจฉาชีพไปแฝงอยู่จำนวนมากรวมไปถึงแอปหาคู่ด้วยนะคะนอกจากนี้ตำรวจไซเบอร์ก็มีการเตือนนะคะบอกว่าลูกหลานต้องช่วยกันเพราะว่ารุ่นนี้คือเป้าหมายหลักก็คือวัยเกษียณนั่นเองตอนนี้มุกที่ยังคงใช้อยู่มีเพจเกี่ยวกับศาลาคนโสดรุ่นใหญ่นะคะเอาภาพของชาวต่างชาตินะคะมาเป็นโปรไฟล์แต่พิมพ์เป็นภาษาไทยนะบอกว่าผมกำลังมองหาภรรยาชาวไทยยินดีต้อนรับร่วมกันใช้ชีวิตบ้านปลายแล้วโปรไฟล์ก็ระบุว่าสมาชิกไม่ระบุชื่ออันนี้แหละค่ะก็เป็นการสวมรอยเอาภาพคนอื่นมาใช้นะคะดังนั้นในโลกโซเชียลเนี่ยก็คือสามารถปลอมเป็นใครก็ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าใช้ AI มาช่วยด้วยจริงๆแล้ว AI นี่มีทั้งคุณและโทษด้วยนะถ้าเกิดเรารู้จักใช้เนาะอย่างเช่นการปลอมรูปหรือว่าเอารูปของคนอื่นเนี่ยมาเป็นตัวเองแล้วก็ล่อลวงจริงๆก็จะมีผู้สูงอายุที่เป็นคนโสดเนี่ยหลงกลแล้วก็สูญเสียเงินเป็นร้อยล้านก็มีแล้วนะคะภาพนี้ก็ต้องสังเกตแหละค่ะว่าภาพรอเกินจริงอาจเป็นภาพ AI นะคะหรือว่าภาพคนอื่นจุดสังเกตก็คือทักมาหวานมากนะคะพูดดีใส่ใจอยากสร้างความสัมพันธ์เร็วคุยไม่นานขอยืมเงินนะคะอ้างเหตุฉุกเฉินต้องการความช่วยเหลืออ้างส่งของนะคะติดศุลกากรแบบนี้ก็มีค่ะไทย PBS Verify นะคะน้องๆเนี่ยบอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้จากโครงการนี้เนี่ยก็คือการเป็นเครือข่ายเยาวชนที่จะมาเป็นด้านการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อข่าวปลอมรวมไปถึงน้องๆเยาวชนที่เข้าค่ายเนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันภัยไซเบอร์ด้วยนะคะเขามุ่งมั่นนะคะว่าสิ่งที่เขาได้จากการเข้าค่ายกับโครงการกลับไปต่างจังหวัดแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าจะไปบอกต่อไปเป็นเครือข่ายเยาวชนไซเบอร์นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆให้น้องๆคนต่อไปรุ่นต่อไปเนี่ยได้มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับตัวแทนที่มาเข้าค่ายที่ไทย PBS ด้วยนะคะก็เป็นโครงการดีๆที่เราส่งเสริมไปยังเยาวชนเนาะเพราะว่าตอนนี้เยาวชนก็ตื่นตัวมากๆนะคะสำหรับการรู้เท่าทันภัยไซเบอร์แล้วก็นี่แหละค่ะสร้างภูมิคุ้มกันไปพร้อมๆกันนะคะนี่ก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโครงการดีๆแบบนี้นะคะจริงๆอยากให้ไปถึงเยาวชนไปถึงผู้สูงอายุซึ่งตรงนี้ไทย PBS รวมถึงภูมิคุ้มกันพอดแคสต์ของเราก็ผนึกกำลังกันนะไปล่าสุดก็ไปอสม.ที่นนทบุรีมานะคะก็เจอเคสเยอะมากนะคะเป็นผู้สูงอายุแต่ก็คือมาทำงานให้กับชุมชนแต่ก็คือยังเจอนะเจอเคสที่ว่าถูกหลอกลวงอย่างเช่นปลอมไลน์นะคะมาเป็นเพื่อนขอยืมเงินเสียเงินไป 5,000 บาทส่วนอีกคนนึงถูกการไฟฟ้าปลอมนะคะหลอกให้กดลิงก์เพื่อที่จะเปลี่ยนหม้อแอมให้ฟรีเปลี่ยนมิเตอร์ให้ฟรีแบบนี้ก็ยังเป็นมุกที่ต้องระมัดระวังดังนั้นเนี่ยไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนเช่นเคยนะคะคุณผู้ฟังช่วยกันนะคะกระจายข่าวในเรื่องนี้เพราะว่าภัยออนไลน์ณขณะนี้เองเนี่ยสถิติก็ลดลงเพราะว่าดิฉันเนี่ยสอบถามทางตำรวจไซเบอร์แล้วล่าสุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะคุณผู้ฟังว่าคนถูกหลอกเนี่ยลดลงนะคะน่าจะเป็นในลักษณะที่ว่ารู้เท่าทันแล้วหรือยังนะคะเอาละค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้เสียหายทุกๆคนนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินคืนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเตือนภัยแบบนี้เรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็ไม่อยากให้ใครถูกหลอกแล้วก็ตกเป็นเหยื่ออีกแล้วนะคะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้มีข้อมูลเรื่องข้อมูลจาก AI อาจสร้างความเข้าใจผิดได้ถ้ามีข้อมูลเท็จในอินเทอร์เน็ตค่ะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ
1: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
2: พบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาธิปไพรพงษ์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง AI หรือ Artificial Intelligence ซึ่งมันอัจฉริยะมากนะคะรวบรวมข้อมูล

0: ลต่างๆในอินเทอร์เน็ตมาสรุปมาแปลงมาทำอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วทำให้คนที่ได้รับสารก็พลอยได้รับข้อมูลที่จริงบ้างไม่จริงบ้างอาจารย์แก้วคะบทความบางบทความที่อาจารย์ได้เสนอไปแล้วในช่วงคิดก่อนเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของการปรุงไข่ด้วยความร้อนเป็นอาหารดีจริงหรือซึ่งในตอนนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไปค้นงานวิจัยออกมาแล้วก็อธิบายไปแล้วแต่เห็นอาจารย์บอกว่าการไปค้นข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์ไปพบว่าบทความที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใช้ AI เป็นตัวช่วยเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาสร้างความเข้าใจผิดกับผู้บริโภคได้เหรอคะเรื่องนี้เป็นไงคะอาจารย
1: ์คือผมไปถาม AI ของ Google Search ว่าจริงป่ะเรื่องการทำให้ไข่ได้รับความร้อนเนี่ยด้วยวิธีต่างๆมันทำให้คุณค่าทางโภชนาการดีขึ้น AI ก็หาคำตอบบอกว่ามันดีแหละการทอดเนี่ยดีอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มีการให้คือให้เอกสารอ้างอิงซึ่งเอกสารตัวนี้ผมเคยอ่านแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าเอกสารเนี่ยเป็นตัวบอกว่าการทอดไข่การต้มไข่เนี่ยมันดีบทความชื่อผลกระทบของการแปรรูปดิบทอดและต้มต่อองค์ประกอบทางโภชนาการของไข่ไก่สีขาวในวารสาร Asian Journal of Immunology ปี2023คืองานเนี่ยคนเขียนได้มี5คนของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในประเทศที่อยู่ในแอฟริกาบทความเนี่ยเขาก็บอกว่าโปรตีนปริมาณโปรตีนที่ได้เนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกไม่ว่าจะต้มหรือจะทอดอะไรก็ตามเนี่ยมันยังอยู่จะประหลาดที่ว่าเวลาเขาพูดถึงการต้มไข่เนี่ยเขาต้มไข่กัน60นาทีนะที่100องศาเซลเซียสจริงๆเราต้มไข่เนี่ยเราต้มแค่5นาที10นาทีก็ได้ไข่ต้มแล้วล่
0: ะ
1: แต่คนแอฟริกันนี่เขาต้มไข่กัน60นาทีเหรอ
0: หมายความว่าใน AI ที่อาจารย์ไปถามได้ให้หลักฐานทางวิชาการก็คืองานวิจัยชิ้นนี้ของนักวิจัยในทวีปแอฟริกาต้มไข่เป็น60นาทีอย่างนี้เหรอคะอาจารย์
1: ข้อมูลอื่นเนี่ยมันดูไม่ประหลาดหรอกแต่ประหลาดอันที่หนึ่งเนี่ยประหลาดตรงที่ว่าต้มไข่นานชั่วโมงนึงเลยเนี่ยซึ่งต้มไข่นานชั่วโมงนึงใครจะทำมันเปลืองไฟจะตายนะ
0: ใช
1: ่บทความเนี่ยนะเป็นเรื่องของการหาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารไข่ต้มนี่แหละแต่ว่าตีพิมพ์ในวารสารที่ชื่อเกี่ยวกับอิมมูโนโลจีหรือภูมิกันวิทยาซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ฆ่ากันอย่างนี้หรอกเพราะว่ามันประหลาดมากวารสารพวกเนี่ยถ้าทำแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเป็นวารสารรับจ้างตีพิมพ์แล้วพอเราไปดูผมก็ชักสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปดูรายละเอียดจะปรากฏว่าข้อมูลที่เขาทำเป็นตารางเนี่ยตารางเนี่ยปกติงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะบอกค่ามีนแล้วก็ค่า SD มีนคือค่าเฉลี่ย SD คือค่าเบี่ยงเบนที่ว่ามันจะต้องมักจะเกิดขึ้นในการวิเคราะห์คือถ้าเราวิเคราะห์ตัวอย่างเกิน1ตัวอย่างเนี่ยมันจะมีผลออกมาที่ไม่เท่ากันเราจะต้องเอามาหาค่าเฉลี่ยแล้วมันจะได้ค่าเบี่ยงเบนออกมาด้วยปรากฏว่าตารางเนี่ยเขาพูดเกี่ยวกับวิตามิน B2 วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E ค่าสแตนดาร์ดดีเวียชันหรือค่าเบี่ยงเบนเนี่ยมันเป็นบวกลบ.07หมดเลยทั้งตารางซึ่งเป็นไปไม่ได
0: ้อ
1: ันนี้เป็นอันที่หนึ่งที่ว่าเห็นแล้วมันผิดแน่น่าประหลาดใจมากคือคนที่เขียนบทความหรือคนที่อ่านบทความก่อนตีพิมพ์อะไรเนี่ยเขาไม่มีความรู้ทางคุณค่าทางโภชนาการคุณค่าองค์ประกอบของอาหารเลยเพราะว่าเขาพูดถึงกรูดไฟเบอร์ที่อยู่ในไข่กรูดไฟเบอร์เนี่ยก็คือใยอาหารนี่แหละใยอาหารในไข่เป็นไปไม่ได้ที่มันจะมีเพราะมันไข่นี่มันเป็นอาหารจากสัตว
0: ์
1: กรูดไฟเบอร์หรือใยอาหารมันต้องมาจากพืชเท่านั้นพอไปอ่านบทความมันมีลักษณะการเขียนแบบคนเขียนใครเขียนให้เนี่ยเขาพูดถึงวอลนัทวอลนัทเนี่ยเป็นถั่วใช่ไหมปรากฏว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับวอลนัทอยู่ในบทความซึ่งบทความนี้ไม่ได้เกี่ยวกับวอลนัทเลยเหมือนกับการไปลอกอะไรมาผมเลยสงสัยว่า AI มันไปลอกอะไรมาให้ผิดเปล่าเนี่ย
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยก็เลยถาม AI ใหม่ว่าวารสาร Asian Journal of Immunology เนี่ยน่าเชื่อถือไหม AI ก็บอกว่าเป็นวารสารที่มีความน่าเชื่อถือต่ำมากขาดการรับรองในฐานข้อมูลหลักมีการดำเนินงานแบบ predatory journal คือ journal รับจ้างตีพิมพ์เรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าอะไรบ้านเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเริ่มมีการจัดการกับนักวิชาการที่ขอตำแหน่งวิชาการโดยใช้บทความที่ไม่ถูกต้องคือเขาจ้างคนเขียนแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่ต้องจ้างคนเขียนหรอกมันจ้าง AI เขียนได้แล้วก็เอาไปลงตีพิมพ์ในวารสารที่เป็น predatory journal คือวารสารที่รับจ้างตีพิมพ์ไม่มีการตรวจสอบหรอกคือเราเคยพูดว่าเวลาใครมาพูดถึงเรื่องงานวิชาการเนี่ยควรจะมีเอกสารอ้างอิงแต่หลายๆครั้งเนี่ยการอ้างอิงเนี่ยถ้าไปเจอเอกสารจากวารสารต่ำชั้นพวกเนี้ยมันจะมั่วไปหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่จะมาพูดเรื่องวิชาการทาง TikTok หรือทาง อะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นสื่อออนไลน์เนี่ยขอให้ตรวจสอบเอกสารวิชาการว่าอยู่ในระดับที่เขาเชื่อถือกันนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งเรื่องที่สองที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยสำคัญมากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยการที่เราไปอ่านบทความวิชาการในวารสาร Nature เนี่ยเป็นวารสารเก่าแก่และมีคนเชื่อถือมากเขามีความละเอียดและมีการจัดการทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องก็มีบทความหนึ่งชื่อนักวิทยาศาสตร์สร้างโรคปลอมขึ้นมาแล้วปัญญาประดิษฐ์บอกผู้คนว่าโรคนั้นมีจริงอันนี้ไม่เชิงเป็นงานวิจัยเป็นเรื่องวิชาการนี่เขาบอกว่ามีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นำโดยหมอผู้หญิงคนหนึ่งชาวสวีเดนเขาโพสต์ผลการวิจัยออนไลน์ปลอมเกี่ยวกับโรคบิ๊กโสนิมาเนียโดยอ้างว่าโรคเนี่ยเป็นอาการที่ส่งผลกระทบต่อดวงตาหลังจากใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานนานๆคือไปเจอแสงสีน้ำเงินที่ออกมาจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เลยทำให้เป็นโรคนี้แต่นักวิจัยเนี่ยผมไปอ่านบทความจริงเขานะเขาพยายามทำให้เห็นว่าบทความวิจัยเนี่ยเป็นของปลอมคือเขาบอกอะไรหลายอย่างไว้คือถ้าเราชินเนี่ยเราจะรู้ว่านี่ปลอมแน่คือเขาบอกว่ามันมาจากมหาวิทยาลัยเฟโลชิพแห่งวงแหวนและไตรแอดแห่งกาแล็กซี่มหาวิทยาลัยนี้ไม่มีทางอยู่ในโลกนี้หรอกแล้วเขาก็ตีพิมพ์ในวารสาร Preprint เนี่ยเป็นชื่อวารสารที่ให้ตีพิมพ์ผลงานขั้นต้นโดยไม่มีการตรวจสอบว่าถูกต้องหรือเปล่าเป็นการทำให้งานวิจัยเนี่ยมันผลออกมาเร็วมากออกมาเร็วแล้วเนี่ยจะมีคนเข้ามาอาจจะมาวิจารณ์ซึ่งเจ้าของผลงานก็จะได้เอาไปแก้ไขแล้วเอาไปตีพิมพ์ในวารสารดีๆปรากฏว่า preprint ก็ทำแบบนั้นไปจากอีกไม่นานเนี่ย preprint เขาก็ถอดบทความปลอมนี้ออกเพราะเขารู้ว่ามันเป็นของปลอมพอมีคนไปถาม AI อย่างเช่น ChatGPT Gemini ปรากฏว่าพวก AI เนี่ยเชื่อว่าโรคนี้เป็นจริงนะที่สำคัญคือมีคนเขียนบทความแล้วอ้างถึงบทความปลอมนี้เป็นเอกสารอ้างอิงซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าคนที่เขาเขียนบทความหลายๆบทความที่อ้างบทความปลอมเนี่ยเขาใช้ AI เขียนเพราะนั้นเป็นที่รู้กันว่าตอนนี้บทความวิชาการเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วจะต้องดูรายละเอียดของเอกสารวิชาการทั้งหมดที่เขาอ้างอิงเนี่ยว่ามันจริงหรือเปล่าบางครั้งผมก็เจอนะว่าเขาอ้างอิงเอกสารวิชาการซึ่งตามไปดูแล้วไม่มีจริง
0: ค่ะทั้งสองเรื่องที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาที่เป็นงานวิจัยถูกรวบรวมข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตบางคนค้นหาโดยใช้ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาอ่านซึ่งมันสร้างความเข้าใจผิดเรื่องของเนื้อหาด้านในรวมถึงมีนักวิจัยแท้ๆที่ลองทำด้วยการตีพิมพ์งานวิจัยที่ปลอมข้อมูลที่ปลอมขึ้นมาAI มันก็เจเนเรตข้อมูลปลอมนั้นขึ้นมาให้คนได้อ่านจริงๆแต่ว่าสุดท้ายนักวิจัยตัวจริงเขาก็มาเฉลยใช่ไหมคะว่าบทความที่เขาตีพิมพ์นั้นเนี่ยเป็นข้อมูลปลอมเป็นข้อมูลไม่จริงนะก็แสดงว่าเราเชื่อถือ AI ไม่ได้ 100% ใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย AI เนี่ยมันไม่ใช่อัจฉริยะนะมันแค่ทำได้ตามความสามารถของมันและข้อมูลที่มันหาได
0: ้ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยถ้าใครอ่านอะไรก็ตามที่ AI บอกเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อเด็ดขาดต้องใช้กาลามสูตรเลยละต้องมีการทบทวนว่าจริงไหมต้องอาจจะต้องถามหาความคิดเห็นจากนักวิชาการคนอื่นว่าเรื่องแบบนี้มันจริงเหรอเพราะบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ฟังดูแล้วอาจจะประหลาดมาก
0: ค่ะช่วยทบทวนอีกครั้งหนึ่งค่ะงานวิจัยเรื่องความสุขของไข่กับระดับโปรตีนที่ร่างกายได้รับและข้อมูลงานวิจัยที่อาจารย์ไปเจอมามันชื่ออะไรแล้วก็ในงานวิจัยที่เป็นของไม่จริงนั้นมันบอกอะไรเผื่อว่าใครไปค้นหาในระบบอินเทอร์เน็ตโดยการใช้ AI จะได้ทราบว่าถ้าเป็นข้อมูลแบบนี้มันไม่ใช่ข้อมูลที่จริงนะ
1: คือนักวิจัยรุ่นใหม่ๆอย่าพยายามใช้ AI ในการเขียนบทความอาจจะใช้หาได้แล้วก็พิจารณาให้ดีแล้วก็ต้องอ่านบทความจริงๆก่อนที่จะมาเขียนบทความวิจัยคือในเรื่องของไข่เนี่ยแสดงว่าเอกสารอ้างอิงที่ AI ให้ผมมาเนี่ยบอกว่าเรื่องนี้น่าเชื่อถือได้เพราะว่ามีงานวิจัยอยู่กลายเป็นว่าการวิจัยนั้นเป็นของปลอมซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่แอฟริกาเป็นขนาดไหนเนี่ยนะแต่ถ้าเป็นจริงเนี่ยคุณภาพมีแย่มากเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วไงว่าครูทไฟเบอร์จะต้องไม่มีในอาหารที่มาจากสัตว์มันจะต้องมาจากพืชเท่านั้นเองเพราะว่ามันคือใยอาหารส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยเป็นบทความเกี่ยวกับว่าการทำวิจัยเนี่ยอาจจะมีการมีบางคนเนี่ยใช้คือให้ AI เขียนให้ด้วย AI มันก็เป็นของปลอมซึ่งมีคนเขาวางหมากร่อไว้และเอามาเขียนแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นวารสารที่มีชื่อเสียงนะเพราะเป็น peer review journal มีการตรวจสอบแสดงว่าวารสารดีๆเนี่ยคนที่ตรวจสอบก็ยังพลาดเหมือนกันคือไม่ได้ตรวจสอบทั้งหมด
0: ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อ AI 100% นะคะโดยเฉพาะผู้บริโภคถ้าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารหรือของใช้แล้วคุณไปเชื่อ AI ข้อมูลที่ AI generate หรือเอามาให้คุณอ่านเนี่ยมันอาจจะได้ข้อมูลปลอมมาอีกทีแล้วอาจจะมีนักวิจัยที่ปลอมข้อมูลไปอีกทีใช้ AI เขียนไปอีกทีปลอมซ้อนปลอมซ้อนปลอมซ้อนปลอมมันก็เลยกลายเป็นข้อมูลเท็จซ้อนเท็จซ้อนเท็จซ้อนเท็จเข้าไปอีกใช่ไหมคะอาจารย์
1: ครับที่เรากังวลก็คือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางอย่างเนี่ยอาจจะมีงานวิจัยบอกว่ากินแล้วได้ผลตามที่เขาบอกแต่ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยสารนั้นเนี่ยปริมาณมากอาจจะก่ออันตรายได้ AI เนี่ยมันทำตามความประสงค์ของคนที่ใช้ที่จะออกแบบคือออกแบบเป็นหนังหรือเป็นโฆษณาเป็นการ์ตูนอะไรไม่มีปัญหาหรอกมันก็สนุกแต่ออกแบบให้เขียนบทความวิจัยที่เหมือนกับว่าสินค้านั้นเป็นของดีเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายดังนั้นไม่ว่าจะกินอะไรก็ตามขอให้หาsecond thought ก็คือความเห็นที่2หรือ3จากผู้ที่มีความรู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะไม่งั้นเนี่ยกินเข้าไปแล้วโรคที่ไม่เคยเป็นก็อาจจะเป็นหรือโรคที่เป็นอยู่ก็อาจจะเป็นหนักขึ้น
0: ค่ะโดยเฉพาะถ้าใครรักษากับคุณหมออยู่ให้บอกข้อมูลและปรึกษาคุณหมอจะดีที่สุดนะคะอาจารย์
1: ครับต้องคุยกับหมอให้ละเอียดแล้วก็ให้ข้อมูลทั้งหมดคือไม่ต้องไปกลัวหมอเขาว่าหรอกหมอเขาไม่ว่าเขาอยากได้ข้อมูลอยู่แล้วเพื่อที่เขาจะได้วางแผนในการบำบัดโรคได้
2: ช่วงคิดก่อนเชื่อ
3: ขอบคุณข้อมูลจากคิดก่อนเชื่อมากๆค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาแล้วค่ะเจอกันเวลาเดิมสัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: พับเบิลความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
5: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
6: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
9: English please press 1
10: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
11: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
12: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
13: Play Store และ App Store
14: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
15: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
17: รายการรู้รักภาษาไทยกับหนูเอ๋ยตอนคำพ้องรูป
18: สระว่ายน้ำที่เนี่ยใหญ่จังเลยคนก็เยอะแยะเลย
19: นี่เต้ยรู้หรือเปล่าคำว่าสระที่หมายถึงสระน้ำถ้าออกเสียงต่างออกไปเป็นสระจะหมายถึงตัวอักษรที่ประกอบพยัญชนะในภาษาไทยทำให้เกิดเสียงไงล่ะ
18: อ
19: ๋
18: อเข้าใจแล้วล่ะว่าสระนั้นเป็นคำพ้องรูปอ่านได้สองแบบคืออ่านว่าสระหมายถึงแอ่งน้ำหรือสระว่ายน้ำแต่ถ้าอ่านว่าสระหมายถึงตัวประกอบพยัญชนะที่ทำให้เกิดเสียงใช่ไหมล่ะ

0: ี้เธอ
1: ทำไมอ่ะ
0: เมื่อคืนนะ
1: ได
0: ้ให้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ

0: ุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระสุวรรณสามตำนานคนกตัญญูขอพระองค์ทอดพระเนตรข้าพระองค์นอนจมกองเลือดของตนเถิดเชิญทอดพระเนตรลูกธนูที่เข้าข้างขวาทะลุออกข้างซ้ายข้าพระองค์บ้วนโลหิตอยู่รู้สึกทุรนทุรายกระสับกระส่ายทำไมจึงซุ่มยิงข้าพระองค์เสือเหลืองถูกฆ่าเพราะหนังช้างถูกฆ่าเพราะงาก็แล้วพระองค์เข้าใจว่าข้าพระองค์ควรถูกฆ่าด้วยเหตุอะไรแม้พระราชาได้ฟังเช่นนั้นก็ยังไม่ตรัสบอกตามจริงตรัสเลี่ยงไปว่าสามกวางปรากฏตัวเดินเข้ามาในระยะลูกศรครั้นเห็นเธอเข้าก็ตกใจแตกตื่นวิ่งหนีไปเราโกรธจึงยิงเธอพระโพธิสัตว์ทูลว่าพระองค์ตรัสอะไรในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้ไม่มีกวางตัวใดเห็นข้าพระองค์แล้วหนีไปตั้งแต่จำความได้ข้าพระองค์ก็นุ่งผ้าเปลือกไม้มาตั้งแต่เยาว์วัยลูกกวางและฝูงกวางในป่าแม้ดุร้ายก็ยังไม่กลัวข้าพระองค์แม้ฝูงกินนอนได้ชื่อว่ามีความขลาดอย่างยิ่งอาศัยอยู่บนภูเขาคันธมาศเห็นข้าพระองค์ยังไม่สะดุ้งกลัวพวกเราต่างสนุกสนานชื่นชมต่อกันท่องเที่ยวไปตามป่าเขาลำเนาไพรเมื่อเป็นเช่นนี้ฝูงกวางจะสะดุ้งกลัวข้าพระองค์ด้วยเหตุอันใดพระราชารู้สึกละอายใจว่าพระองค์ยิงคนผู้ไร้ความผิดแล้วยังกล่าวเท็จอีกจึงบอกความจริงว่าสามกวางเห็นเธอแล้วหาตกใจหนีไปไม่แต่เราโกหกเธอเพราะความโกรธและความโลภเราจึงยิงเธอครั้นพระราชาตรัสอย่างนี้แล้วก็ทรงดำริว่าไม่น่าที่สุวรรณสามจะอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เพียงลำพังเขาจะต้องมีญาติแน่จะต้องถามให้รู้ความจึงตรัสถามว่าเธอมาจากไหนใครใช้ให้เธอมาตักน้ำสุวรรณสามสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาเจียนขาดใจบ้วนเลือดแล้วกล่าวว่าบิดามารดาของข้าพระองค์เป็นคนตาบอดข้าพระองค์เลี้ยงดูท่านทั้งสองอยู่ในป่าใหญ่แห่งนี้จึงมาตักน้ำไปให้ท่านครั้นกล่าวถึงบิดามารดาอย่างนี้แล้วความทุกโศกก็กลับท่วมทับหัวใจของสุวรรณสามอย่างมากจึงบ่นรำพันว่าอาหารของบิดามารดาที่เก็บไว้ยังพอมีกินได้อีก6วันแต่ท่านทั้งสองตาบอดเกรงจะตายเสียเพราะขาดน้ำความทุกข์เพราะถูกยิงด้วยธนูไม่ทุกข์นักแต่ความทุกข์ที่จะไม่ได้เห็นบิดามารดาตลอดไปเป็นทุกข์ยิ่งกว่าถูกยิงด้วยธนูเมื่อบิดามารดาไร้คนดูแลจะร้องไห้บ่นรำพันหาข้าพระองค์อีกนานแสนนานข้าพระองค์เคยนวดมือนวดเท้าของท่านทุกเช้าสายบ่ายเย็นเมื่อข้าพระองค์มาหายไปเช่นนี้ท่านคงออกติดตามเที่ยวร้องเรียกไปในป่าใหญ่ว่าลูกสามลูกสามความโศกนี้แหละทำให้หัวใจข้าพระองค์หวั่นไหวจากนี้ไปข้าพระองค์ไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าบิดามารดาชีวิตคงจะหาไม่แล้วพระราชาทรงคิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้นอกจากประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนมีคุณธรรมแล้วยังมีความกตัญญูเหลือเกินปฏิบัติบิดามารดาอย่างดียิ่งแม้ประสบทุกข์ถึงเพียงนี้ก็ยังคร่ำครวญถึงบิดามารดาเราได้ทำความผิดต่อคนผู้มีคุณธรรมอย่างนี้แล้วเราจะปลอบใจเด็กหนุ่มคนนี้อย่างไรดีเมื่อเราตกนรกราชสมบัติจะช่วยอะไรได้เราจะเลี้ยงดูบิดามารดาของเด็กหนุ่มคนนี้ตามที่เขาปฏิบัติมาเขาจะได้เหมือนไม่ตายจึงตรัสว่าเธออย่าเป็นห่วงเลยเรามีความชำนาญในการยิงธนูจนเป็นที่รู้จักไปทั่วชมพูทวีปเราจะยิงกวางและหาอาหารในป่ามาเลี้ยงบิดามารดาของเธอให้เหมือนกับที่เธอเลี้ยงบิดามารดาของเธออยู่ไหนสุวรรณสามทูลว่า ข้าพระองค์ขอฝากบิดามารดาด้วยขอพระองค์โปรดเลี้ยงดูท่านทางด้านหัวนอนของข้าพระองค์มีทางที่เดินเส้นเดียวพระองค์เสด็จไปตามทางนั้นประมาณกึ่งเสียงกู่จะถึงที่อยู่บิดามารดาของข้าพระองค์สุวรรณสามทูลบอกทางพระราชาอย่างนี้แล้วสู้อดกลั้นความเจ็บปวดทุกขเวทนาไว้ด้วยความรักบิดามารดายกมือขึ้นประคองอัญชลีทูลวิงวอนพระราชาเพื่อขอให้เลี้ยงดูบิดามารดาว่าพระองค์ผู้ปกครองชาวกาสีให้ร่มเย็นเป็นสุขข้าพระองค์ขอน้อมกราบฝ่าพระบาทขอพระองค์ทรงเลี้ยงบิดามารดาผู้ตาบอดของข้าพระองค์ในป่าใหญ่ข้าพระองค์ขอฝากกราบเท้าท่านทั้งสองด้วยสุวรรณสามยกมือขึ้นไหว้บิดามารดาไปทางทิศอันเป็นที่ตั้งอาสมครั้นแล้วพิษลูกธนูก็กำเริบสลบแน่นิ่งไปลมหายใจก็หยุดนิ่งเสียงพูดก็ขาดไปริมฝีปากปิดสนิทในตาหลับสนิทมือเท้าแข็งกระด้างร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดพระราชาทรงรำพึงว่าสุวรรณสามพูดกับเราอยู่เดี๋ยวนี้เป็นอะไรหนอจึงเงียบไปเช่นนี้ทรงตรวจดูลมหายใจก็หยุดนิ่งร่างกายก็แข็งทื่อก็ทรงเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วไม่อาจกั้นความโศกไว้ได้จึงนั่งเอามือกุมพระเศียรร้องไห้คร่ำครวญกลางป่าใหญ่ว่าเมื่อก่อนเราเข้าใจว่าจะไม่แก่ไม่ตายเรารู้วันนี้เองเพราะเห็นสุวรรณสามตายจึงรู้ว่าทั้งตัวเราและเหล่าสัตว์อื่นๆต้องแก่ต้องตายทั้งนั้นสามถูกยิงด้วยลูกศรอาบยาพิษพูดอยู่กับเราหลัดๆกลับไม่พูดอะไรอีกเลยเราต้องตกนรกแน่แล้วเพราะกรรมที่เราทำเราทำกรรมหยาบช้าในบ้านเมืองยังมีคนติเตียนเราได้คนทั้งหลายจักชุมนุมกันวิพากษ์วิจารณ์เราก็แล้วใครเล่าจะติเตียนเราให้ระลึกถึงกรรมในราวป่าที่ไร้มนุษย์เช่นนี้อนุภาพแห่งความกตัญญูจากนั้นเทพธิดานามว่าพหุสุนทรีอยู่ภูเขาขันธมาศเคยเป็นมารดาของสุวรรณสามในอดีตชาตินับย้อนหลังกลับไปอีก7ชาติเพราะความรักความผูกพันบุตรไม่ว่าบุตรจะเกิดที่ไหนจึงคอยเฝ้าดูความเป็นไปของพระโพธิสัตว์อยู่ตลอดเวลาวันนั้นนางกำลังเสวยทิพยสมบัติจึงไม่ได้ป้องกันสุวรรณสามครั้นกลับมาพิจารณาดูก็เห็นพระเจ้าปิลยักษ์ยิงสุวรรณสามนอนจมกองเลือดอยู่ที่หาดทรายฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตาจึงคิดว่าถ้าเราไม่ไปสุวรรณสามจะตายแม้พระราชาก็จะอกแตกตายบิดามารดาของสุวรรณสามจะอดอาหารเมื่อไม่ได้ดื่มน้ำก็จะเหือดแห้งตายไปเช่นกันแต่เมื่อเราไปพระราชาจะถือหม้อน้ำดื่มไปหาบิดามารดาของสุวรรณสามครั้นเสด็จไปแล้วจะรับสั่งให้ทราบว่าพระองค์ฆ่าสุวรรณสามแล้วนำท่านทั้งสองไปดูลูกชายเมื่อเป็นเช่นนี้ดาบทสินีทั้งสองและเราจะทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิษฐานพิษในร่างกายสุวรรณสามก็จะหายสุวรรณสามจะฟื้นคืนชีวิตดวงตาทั้งสองข้างของบิดามารดาสุวรรณสามก็จะมองเห็นเป็นปกติพระราชาจะได้ฟังธรรมจากสุวรรณสามภายหลังเมื่อเสด็จกลับพระนครจะทรงบริจาคมหาทานปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมครั้นตายไปก็จะได้ไปเกิดในสวรรค์เทพธิดาอันตรธานไปจากภูเขาคันธมาศพร้อมกับความคิดไปสถิตอยู่กลางอากาศที่ริมฝั่งแม่น้ำมิขสัมมตานาทีกล่าวกับพระเจ้าปิลยักษ์โดยไม่ปรากฏกายว่าพระองค์ทำผิดมหันต์ได้ทำกรรมอันชั่วช้าคนทั้งสามไร้ความผิดถูกพระองค์ฆ่าด้วยศรเพียงลูกเดียวเชิญเสด็จมาเถิดข้าพระเจ้าจะสั่งสอนพระองค์ซึ่งจะทำให้พระองค์ได้ไปเกิดบนสวรรค์พระองค์จงเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งสองผู้ตาบอดโดยธรรมในป่าข้าพระเจ้าเข้าใจว่าด้วยวิธีนี้พระองค์จึงจะพ้นจากนรกได้ไปเกิดในสวรรค์พระราชาสดับคำเทพธิดาทรงเชื่อว่าหากพระองค์เลี้ยงบิดามารดาของสุวรรณสามแล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ทรงดำริว่าเราจะต้องการราชสมบัติไปทำไมเราจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองนั้นทรงตั้งพระทัยมั่นร่ำไห้รำพันคร่ำครวญอยู่กลางป่าเพียงลำพังอย่างน่าเวทนาครั้นระงับความโศกให้เบาบางลงได้แล้วจึงเก็บดอกไม้มาบูชาร่างพระโพธิสัตว์ประพรมด้วยน้ำทำประทักษิณสามรอบแล้วทรงกราบเพราะเข้าใจว่าสุวรรณสามตายแล้วจากนั้นจึงถือหม้อน้ำที่พระโพธิสัตว์ใส่น้ำไว้เต็มแล้ว มุ่งหน้าไปทิศใต้ตามทางที่สุวรรณสามบอกไว้พระราชาทรงถือหม้อน้ำไปถึงอาสมเดินเข้าประตูบรรณศาลาของทุกกูลบัณฑิตเพราะพระองค์เดินลงเท้าหนักจึงทำให้อาสมกระเทือนทุกกูลบัณฑิตนั่งอยู่ภายในได้ฟังเสียงฝีพระบาทพระราชาก็ทราบว่าไม่ใช่เสียงเท้าสุวรรณสามจึงถามว่านั่นเสียงเท้าใครลูกสามเดินเบาวางเท้าเบาเสียงเท้าจึงไม่ดังท่านเป็นใครกันพระราชาทรงดำริว่าถ้าเราไม่บอกก่อนว่าเราเป็นพระราชาแต่บอกว่าเราฆ่าลูกของท่านตายแล้วท่านทั้งสองจะโกรธและด่าเราอย่างหยาบคายเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะโกรธจนถึงทำร้ายท่านทั้งสองจะเป็นอกุศลกรรมแก่เรามากยิ่งขึ้นแต่เมื่อบอกว่าเราเป็นพระราชาไม่มีใครไม่กลัวพระราชาเราจะบอกให้รู้ก่อนว่าเราเป็นพระราชาจึงวางหม้อน้ำไว้ที่โรงน้ำดื่มแล้วประทับยืนที่ประตูตรัสว่าเราเป็นพระราชาของชาวกาสีคนเรียกเราว่าพระเจ้าปิลยักษ์เราออกจากแว่นแคว้นเที่ยวแสวงหากวางเพราะติดใจในรสเนื้อกวางเราเป็นผู้ชำนาญในการยิง

ระองค์เสด็จมาดีแล้วพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอจงทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมาตาซึ่งไหลมาจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาทรงคิดว่ายังไม่ควรบอกว่าพระองค์ได้ฆ่าลูกของท่านทั้งสองตอนนี้ทำเป็นเหมือนไม่รู้ควรชวนพูดเรื่องอะไรๆไปก่อนแล้วตรัสว่าท่านทั้งสองตาบอดมองไม่เห็นอะไรๆในป่าใครเป็นคนเก็บผลไม้มาจัดเตรียมไว้อย่างเรียบร้อยเหมือนคนตาดีจัดแจงไว้ทุกูลบัณฑิตกราบทูลว่าลูกสามเด็กหนุ่มน่ารักรูปร่างงดงามสมส่วนผมยาวดำเฟื้อยปลายงอนช้อนขึ้นข้างบนเก็บผลไม้มาขณะนี้เธอถือหม้อน้ำไปตักน้ำที่แม่น้ำประเดี๋ยวก็คงใกล้จะกลับมาแล้วพระราชาได้สดับดังนั้นแล้วทรงสะเทือนใจอย่างมากไม่อาจปกปิดไว้ได้จึงตรัสด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่าข้าพเจ้าได้ฆ่าสามผู้ปฏิบัติบำรุงท่านเสียแล้วบัดนี้เธอนอนอยู่ที่หาดทรายร่างกายเปรอะเปื้อนไปด้วยเลือดอาสมของนางปาริกาอยู่ใกล้กับทุกกูลบัณฑิตนางได้ยินการสนทนาระหว่างทุกกูลบัณฑิตกับพระราชาก็รู้สึกหวาดหวั่นต้องการจะทราบเหตุนั้นจึงออกจากอาสมของตนเกาะเชือกสาวเดินไปหาทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าท่านทุกกูลบัณฑิตท่านพูดอยู่กับใครว่าสามถูกฆ่าเสียแล้วแค่ได้ยินว่าสามตายหัวใจดิฉันก็สั่นไม่ต่างอะไรจากใบไม้อ่อนถูกลมพัดทุกกูลบัณฑิตได้โอวาทนางปาริกาว่าปาริกาท่านผู้นี้คือพระเจ้ากาสีพระองค์ยิงลูกสามเราตายที่หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมิคสัมมาตาเราทั้งสองอย่าโกรธพระองค์เลยนางปาริกากล่าวว่าบุตรที่รักกว่าจะได้มาก็แสนยากทั้งเป็นผู้เลี้ยงเราผู้ตาบอดในป่าจะไม่ให้โกรธคนฆ่าลูกคนเดียวของเราได้อย่างไรทุกกูลบัณฑิตกล่าวว่าบัณฑิตทั้งหลายสรรเสริญบุคคลผู้ไม่โกรธบุคคลผู้ฆ่าบุตรคนเดียวครั้นแล้วฤาษีทั้งสองก็ใช้มือตีอกชกตัวเองคร่ำครวญพรรณนาคุณของสุวรรณสามเป็นอันมากพระราชาปลอบใจท่านทั้งสองว่าพระคุณเจ้าทั้งสองอย่าเศร้าโศกเสียใจไปมากเลยข้าพเจ้าจะรับเลี้ยงดูพระคุณเจ้าในป่าใหญ่แทนสุวรรณสามข้าพเจ้ายิงธนูแม่นจะยิงกวางและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงดูท่านทั้งสองข้าพเจ้าไม่ต้องการราชสมบัติจะเลี้ยงดูท่านทั้งสองไปตลอดชีวิตฤาษีทั้งสองทูลว่าพระองค์เป็นพระราชาของอาตมาทั้งสองการทำเช่นนั้นไม่สมควรพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์แม้เพียงคำหยาบของฤาษีทั้งสองนี้ที่ด่าทอพระองค์ผู้ทำร้ายถึงเพียงนี้ก็ไม่มีกลับยกย่องพระองค์เสียอีกจึงตรัสว่าท่านผู้เป็นเชื้อชาตินายพรานท่านกล่าวเป็นธรรมท่านเต็มไปด้วยความถ่อมตนขอท่านจงเป็นบิดาของข้าพเจ้าข้าแต่นางปาริกาขอท่านจงเป็นมารดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออยู่ในฐานะสามบุตรของท่านจะทำกิจทุกอย่างตั้งแต่การล้างเท้าเป็นต้นขอท่านทั้งสองอย่าถือว่าข้าพเจ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินจงถือว่าข้าพเจ้าเป็นเหมือนสามลูกของท่านเถิดฤาษีทั้งสองประคองอัญชลีทูลวิงวอนว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรพระองค์ไม่มีหน้าที่ที่จะทำการงานให้อาตมาแต่ขอพระองค์จงทรงถือปลายไม้เท้านำทางไปหาสุวรรณสามเถิดอาตมาทั้งสองจะสัมผัสเท้าทั้งสองและดวงหน้าอันงดงามน่าดูของเธอแล้วทรมานตนให้ตายตามกันไปเมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์ได้อัสดงลงตามลำดับพระราชาทรงดำริว่าถ้าพระองค์นำฤาษีทั้งสองผู้ตาบอดไปหาสุวรรณสามดวงใจของท่านก็จะแตกสลายเพราะเห็นสุวรรณสามเมื่อท่านทั้งสองตายพระองค์ก็เหมือนนอนอยู่ในนรกพระองค์จะไม่ยอมนำฤาษีทั้งสองไปจึงตรัสว่าสามตายไปแล้วนอนอยู่ในป่าเหมือนดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นกว้างใหญ่นักมีสัตว์ร้ายมากมายทั้งศพสุวรรณสามก็อยู่ไกลแสนไกลท่านทั้งสองอย่าไปเลยจงอยู่ในอาสมนี้เถิดฤาษีทั้งสองกล่าวว่าในป่ามีสัตว์ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอาตมาทั้งสองก็ไม่ได้กลัวเมื่อไม่อาจทัดทานได้พระราชาจึงจูงฤาษีทั้งสองนำทางไปหาสุวรรณสามครั้นถึงแล้วประทับยืนใกล้สุวรรณสามตรัสว่านี้บุตรของท่านทั้งสองบิดามารดาสัมผัสกายสุ

0: ปณสามซึ่งนอนเกลือกฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้กลางป่าใหญ่หัวใจแทบแตกสลายบิดาช้อนศีรษะสุวรรณสามขึ้นวางไว้บนตักมารดายกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตนนั่งร้องไห้บนรำพันอย่างน่าเวทนาว่าโลกนี้ช่างไม่ยุติธรรมขอให้ชาวโลกจงรู้ว่าความไม่เป็นธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ลูกสามผู้งดงามน่ารักลูกหลับเอาจริงๆลูกเคลิ้มเคลิ้มเอามากมายเหลือเกินเหมือนคนดื่มสุราเข้มขัดเคืองใครมากมายขนาดนั้นวันนี้ลูกไม่พูดอะไรกับพ่อกับแม่บ้างเลยลูกปฏิบัติบำรุงพ่อแม่ทั้งสองผู้ตาบอดลูกมาตายเสียแล้วต่อไปใครเล่าจะทำความสะอาดชดาอันหมักหมมเปื้อนฝุ่นละอองเมื่อลูกมาตายเสียแล้วใครจะจับไปกวาดอาสมให้พ่อกับแม่ใครจะเตรียมน้ำเย็นน้ำร้อนให้อาบใครจะจัดหาผลไม้ในป่ามาให้พ่อกับแม่เมื่อมารดาพระโพธิสัตว์บ่นเพ้อมากแล้วก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์รู้สึกยังอุ่นอยู่จึงคิดว่าลูกสามยังมีไออุ่นอยู่ลูกเราเห็นจะสลบไปเพราะยาพิษเราจะกระทำสัจจกิริยาเพื่อถอนพิษคิดดังนี้แล้วได้กระทำสัจจกิริยาตั้งสัตยาธิฐานว่าลูกสามมิได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษของลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงเราและบิดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายลูกสามจงหายไปเมื่อมารดาทำสัจจกิริยาอย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวกลับนอนต่อไปบิดาคิดว่าลูกยังไม่ตายจึงทำสัจจกิริยาอย่างนั้นบ้างว่าลูกสามไม่ได้แค่ประพฤติธรรมเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ประพฤติดังพรหมด้วยได้กล่าวคำจริงมาแต่ก่อนได้เลี้ยงดูบิดามารดามีความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ในตระกูลเป็นผู้เป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราด้วยสัจวาจานี้ขอพิษในกายลูกสามจงหายไปบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามเลี้ยงดูเราและมารดาของเธอด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษในกายของลูกสามจงหายไปเมื่อบิดาทำสัจกิริยาอยู่อย่างนี้สุวรรณสามก็พลิกตัวอีกข้างหนึ่งแล้วนอนต่อไปพหุสุนทรีเทพธิดามองดูสุวรรณสามด้วยความเอ็นดูก็ได้ทำสัจจกิริยาเช่นกันว่าเราอยู่ที่ภูเขาคันธมาศมายาวนานคนอื่นซึ่งเป็นที่รักของเรากว่าสามไม่มีต้นไม้ทั้งหมดมีอยู่ที่เขาคันธมาศล้วนแต่เป็นไม้หอมด้วยสัจจวาจานี้ขอพิษในกายของสามกุมารจงหายไปในการที่เทพธิดาทำสัจจกิริยาจบลงเมื่อฤาษีทั้งสองบ่นเพ้อรำพันอยู่สุวรรณสามได้ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วความเจ็บปวดทุกทรมานได้หายไปเหมือนน้ำกลิ้งตกจากใบบัวแม้แผลที่ถูกยิงก็ไม่ปรากฏความอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นพร้อมกันในขณะนั้นคือพระบรมโพธิสัตว์สุวรรณสามหายจากโรคดวงตาบิดามารดากลับเห็นเป็นปกติแสงเงินแสงทองยามรุ่งอรุณจับขอบฟ้าและท่านทั้งสี่มาปรากฏที่อาสมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันด้วยอนุภาพของเทวดาบิดามารดาทั้งสองกลับได้ดวงตาดีเป็นปกติแล้วยินดีอย่างเหลือเกินว่าลูกสามหายแล้วสุวรรณสามกล่าวกับท่านทั้งสองว่าลูกคือสุวรรณสามลูกหายเป็นปกติปลอดภัยดีแล้วขอท่านอย่าคร่ำครวญนักเลยยิ้มและพูดกับลูกด้วยวาจาอันไพเราะเถิดพระโพธิสัตว์มองเห็นพระราชาเมื่อจะทูลปฏิสันถานจึงกล่าวว่าข้าแต่มหาบพิตรพระองค์เสด็จมาดีแล้วเพราะพระองค์มีเดชานุภาพมากเสด็จมาไกลก็เหมือนไกลในอาสมมีผลมะพร้าวผลมะหาดผลมะสางและผลหมากเมาขอเชิญพระองค์เลือกเสวยแต่ผลที่ดีๆเถิดขอต้องทรงดื่มน้ำเย็นที่ตักมาจากแม่น้ำมิคสัมมตาซึ่งไหลจากซอกเขาตามพระประสงค์เถิดพระราชาเห็นความอัศจรรย์เช่นนั้นจึงตรัสว่าเรามึนงงไปหมดแปลกประหลาดใจมากเหลือเกินเราเห็นสามตายแล้วแต่ทำไมกลับฟื้นคืนมาได้อีกพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าผู้คนเข้าใจว่าคนมีชีวิตอยู่ประสบความเจ็บปวดทุกทรมานอย่างร้ายแรงนิ่งเงียบไปว่าตายแล้วเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ย่อมคุ้มครองบุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาโดยธรรมแม้นักปราชญ์ทั้งหลายในโลกนี้ย่อมสรรเสริญเขาผู้นั้นบุคคลนั้นตายจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีความสุขบันเทิงอยู่ในสวรรค์พระราชาเกิดความอัศจรรย์ใจว่าแม้เทวดาทั้งหลายก็ช่วยเยียวยารักษาโรคให้บุคคลผู้เลี้ยงดูบิดามารดาจึงประคองอัญชลีตรัสว่าข้าพเจ้าแปลกประหลาดใจมากจริงๆท่านบัณฑิตข้าพเจ้าขอถึงท่านเป็นสรณะขอท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุวรรณสามกราบทูลพระราชาว่าถ้าประสงค์จะไปสวรรค์เสวยทิพยสมบัติพระองค์จงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรมจึงถวายโอวาทพระเจ้าปิณยักษ์ด้วยทศพิธราชธรรมว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์ทรงประพฤติธรรมในพระชนกและพระชนนีในพระโอรสและพระมเหสีในมิตรและอมาตย์ในพาหนะและกองทัพในชาวบ้านและชาวนิคมในชาวเมืองและชาวชนบทในสมณะและพราหมณ์ในฝูงกวางและหมู่นกทั้งหลายครั้นพระองค์ประพฤติธรรมนั้นๆในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์ขอพระองค์จงทรงประพฤติธรรมเถิดธรรมที่พระองค์ประพฤติแล้วจะประสบแต่ความสุขความเจริญพระองค์ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้วจะได้ไปเกิดในสวรรค์พระอินทร์เทวดาพร้อมทั้งหมู่พรหมเข้าถึงทิพยสถานได้ด้วยการประพฤติธรรมขอพระองค์อย่าประมาทในธรรมพระโพธิสัตว์แสดงธรรมกถาถวายพระราชาอย่างนี้แล้วเมื่อจะถวายโอวาทยิ่งขึ้นได้ถวายเบญจศีลพระราชาทรงรับโอวาทพระโพธิสัตว์ทรงไหว้และขอขมาโทษพระโพธิสัตว์แล้วเสด็จกลับกรุงพาราณสีทรงบำเพ็ญกุศลมีทานเป็นต้นทรงรักษาศีล5ครองราชสมบัติโดยธรรมครั้นสิ้นพระชนได้ไปเกิดในสวรรค์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ปฏิบัติบำรุงบิดามารดาได้บรรลุอภิญญาและสมาบัติพร้อมทั้งบิดามารดาไม่ได้เสื่อมจากฌานเมื่อหมดอายุได้ไปเกิดในพรหมโลกพร้อมทั้งบิดามารดานั้นกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลพระบรมศาสดาทรงเล่าเรื่องสุวรรณสามแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายตรัสดังนี้แล้วทรงประกาศอริยสัจ4เพื่อประชุมชาดกเมื่อทรงแสดงอริยสัจ4จบลงพระภิกษุหนุ่มผู้เลี้ยงดูบิดามารดารูปนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผลพระราชาปิลยัคฆราชในการนั้นกลับชาติมาเกิดเป็นพระอานนท์ในชาตินี้พหุสุนทรีเทพธิดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อว่าอุบลวรรณาท้าวสักกะเทวราชเกิดเป็นพระอนุรุทธะทุกกูลบัณฑิตผู้บิดาเกิดเป็นพระมหากัสสปะนางปาริกาผู้มารดาเกิดเป็นภิกษุณีชื่อภัทธกาปิลานีส่วนสุวรรณสามบัณฑิตคือเราผู้สัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญเมตตาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระสุวรรณสามกุมารผู้บังเกิดท่ามกลางป่าเขาเป็นบุตรของดาบทและดาบทสินีบิดามารดาทั้งสองซึ่งมีตาบอดสนิทเพราะพิษงูกุมารต้องคอยเลี้ยงดูผู้มีพระคุณทั้งสองตลอดมาด้วยความกตัญญูแม้ถูกพระเจ้าปิลยักษ์ยิงด้วยธนูถึงแก่ความตายก็กลับฟื้นคืนได้ด้วยการทำสัจจกิริยาของบิดามารดาและพหุสุนทรีเทพธิดาพร้อมด้วยพลาเดชานุภาพแห่งความกตัญญูอันเกิดจากเมตตาบารมีของพระสุวรรณสามนั้นตั้งแต่ต้นจนอวสานแล้วขออำนาจแห่งเมตตาบารมีของพระมหาโพธิสัตว์พระสุวรรณสามผู้ที่มนุษย์และเทวดาสรรเสริญว่าเป็นยอดแห่งบุคคลผู้กตัญญูต่อบิดามารดาได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีสมบูรณ์ด้วยเมตตาบารมีเป็นผู้ปฏิบัติแน่วแน่มั่นคงในกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณมีเกียรติคุณปรากฏดุจดังพระสุวรรณสามสำริดในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชระกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

ายด่วนศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์โทร1192รถหายแจ้งเบาะแสหรือให้รายละเอียดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถสายด่วนศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์โทร1192

0: ในวันที่28กรกฎาคม2569นี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดำรงตำแหน่งพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยและทรงสนับสนุนงานบริการโลหิตมาโดยตลอดดังพระราชดำรัสตอนหนึ่งที่เคยพระราชทานไว้ว่าการบริจาคโลหิตจึงเปรียบเทียบได้กับการบริจาคชีวิตเป็นทานซึ่งเป็นทานที่สูงควรแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่งศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่ามาร่วมสร้างทานบารมีอันยิ่งใหญ่ส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดเดือนกรกฎาคม2569โดยสามารถเดินทางไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชันทั้ง7แห่งในกรุงเทพเช่นสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์สาขาบางแคบางกะปิงามวงวานท่าพระศูนย์การค้าเอ็มโพเรียมและบ้านทรงไทยย่านวงสว่างหรือภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศรวมถึงโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทุกแห่งใกล้บ้านท่านประชาชนทยอยเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง
1: ตลอดทั้งวันของการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมาน
2: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: เปิดไมค์ได้ยังครับยังไม่ได้เปิดไมค์ใช่ไหมเปิดไมโครโฟนยังไม่ได้ยินเสียงนะครับเปิดไมโครโฟนนะครับเปิดไมโครโฟนนิดนึงโอเค
1: ได้ยินครับ
0: ได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับครับตอนนี้นะครับนำเข้าสู่รายการกันเรียบร้อยแล้วแนะนำไปแล้วนะครับคุณสุรศักดิ์รอนแก้วนะครับซึ่งท่านเป็นเฟซข่าวนะครับของที่นี่บางสะพานนะครับเรื่องของมะพร้าวนะครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนำตัวเองก่อนอีกสักครั้งนึงก็ได้นะครับเผื่อจะได้มีข้อมูลอะไรที่บอกเราบอกเล่าในเรื่องของที่มาของท่านด้วยนะครับเชิญเลยครับ
1: ก็สวัสดีครั้งนะครับผมนายสุรศักดิ์รอดแก้วนะครับหรือพี่บางสะพานเนี่ยเขาจะเรียกว่าศักดิ์บางสะพานนะครับก็ได้ก่อตั้งเพจที่นี่บางสะพานนะครับในการก่อตั้งก็คือไว้ช่วยเหลือนะครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในอำเภอบางสะพานหรือใกล้เคียงนะครับซึ่งเพจของเราก็จะมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 130,000 นะครับคนนะครับและโดยส่วนตัวก็ใช้Facebook สุรศักดิ์ร่อนแก้วเนี่ยก็จะมีคนตามอยู่ประมาณนักแสนนิดๆนะครับก็แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะทำ เป็นเพจข่าวสารนะครับที่ข่าวสารบางสะพานนะครับก็มีแอดมินร่วมอยู่หลายท่านนะครับทั้งผู้สื่อข่าวทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็จะนำเสนอข่าวในช่องทางของข่าวสารบางสะพานนะครับตอนนี้ก็ได้ดำเนินการไปก็ทำมาประมาณหลายปีแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พอมาพูดเรื่องมะพร้าวนะครับก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มมาเยอะหน่อยช่วงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ลงสเปละนะครับก็คือเป็นข่าวสารท้องถิ่นนะครับการทำสื่อท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือนะครับพี่น้องต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับเราไม่ได้ยึดติดกับหน่วยงานราชการนะครับเรายึดติดกับประชาชนเป็นหลักเพราะการลงข่าวสารบางทีเราก็มีบ้างแหละโดนผลกระทบโดนฟ้องร้องเรื่องต่างๆก็ผ่านมาตรงนั้นมาเยอะพอสมควรแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งก็เรียกว่ากำลังใจที่ได้ช่วยพี่น้องประชาชนที่เขาหมดหนทางนะครับในการช่วยเหลือต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยถึงกับท้อใจก็มีนะครับเราก็ได้นำไปช่วยหรือด้านชุมชนเราก็ช่วยกันตามมีเหตุไฟไหม้นะครับเหตุน้ำท่วมต่างเนี่ยซึ่งอย่างที่หลายท่านได้ดูข่าวสมัยเมื่อปี60ท่วมใหญ่ที่บางสะพานนะครับ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เริ่ม
0: ที่นี่บางสะพาน
1: ใช่ครับผมเป็นเฟซบุ๊กกลุ่มที่นี่บางสะพานแต่ก็ตอนนี้ก็มี2กลุ่ม3กลุ่มนะก็ผมก่อตั้งมาเสร็จก็มีคนเอาไปก๊อปปี้ไปก็เยอะครับ
0: ครับครับ
1: ก๊อปปี้ไปตั้งกลุ่มเหมือนเราเลยก็ดึงรูปโปรไฟล์เราไปตั้งเหมือนเราทุกอย่างเหมือนกันนะครับก็มีก็จะเป็นก็สัญชาติชาวต่างชาติ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้ซีเป็นไรก็ถือว่าก็ช่วยๆกันไปนะครับ
0: เราไม่เป็นไรเรามี FC เยอะ
1: ก็อย่างที่พูดนะครับการที่เราทำสื่อหรือทำไม่ว่าจะเป็นคลื่นวิทยุหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งไหนที่เราได้ช่วยคนคนนั้นก็จะชอบเราสิ่งไหนที่จะไปกระทบกับอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ไม่ค่อยจะรักเราเท่าไหร่เป็นเรื่องปกตินะครับกับก็ท่านทำมานานกว่าผมก็คงจะเจอปัญหาเหล่านี้มาเยอะพอสมควรผมเข้าใจบริบทได
0: ้ครับครับเอาละข้ามันตรงนี้แล้วนะครับเราจะมาคุยกันนะครับว่าเรื่องมะพร้าวเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรครับ
1: มะพร้าวเนี่ยถ้าให้ผมพูดตรงๆเลยนะครับมันเกิดผลกระทบมาจากการนำเข้ามะพร้าวซึ่งวันนี้หน่วยงานราชการนะครับซึ่งเอ่ยชื่อได้แหละกระทรวงพาณิชย์ต่างๆเนี่ยกับกรมการค้าภายในนะครับการค้าต่างประเทศเนี่ยท่านไม่ได้ยอมรับความจริงตรงนี้หรอกครับท่านก็บอกว่ามันเป็นนโยบายต่างๆของท่านนะครับแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนถ้าเราดูบริบทของมะพร้าวเนี่ย มันก็จะไม่มีเรื่องมะพร้าวนอกเข้ามาเยอะเท่าไหร่สมัยก่อนที่สักเมื่อ6-7ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องมะพร้าวเถื่อนมะพร้าวเถื่อนก็คือมะพร้าวที่นำเข้าแบบไม่ถูกกฎหมาย
0: คร
1: ับ เพราะหลังๆพอมันมีช่องการนำเข้าในกรอบของ WTO ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในระบบของราชการมันก็เลยส่งผลกระทบให้กับราคาในมะพร้าวในประเทศเนี่ยตกต่ำการนำเข้ามะพร้าว ไม่ได้ถูกกว่าราคาในประเทศนะครับเราคิดตามกันง่ายๆการนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศเนี่ยแพงกว่ามะพร้าวในประเทศณปัจจุบันนี้แต่ทำไมถึงอยากนำเข้าน
0: ะครับทำไมถึงนำเข้า
1: ทำไมถึงอยากนำเข้า
0: ครับ
1: ผมถามประโยชน์เกิดขึ้นกับใครครับเนี่ยเราถามกันง่ายๆแค่นี้ก่อนวันนี้ก็ได้เข้าการประชุมนะครับกับท่านสสนะครับพงพันธ์ปกครองสสเขตถามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็กรมการค้าต่างประเทศนะครับกรมการค้าภายในนะครับของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มานั่งประชุมแต่จริงๆการมาประชุมวันนี้ก็เหมือนกับเรายังวนอยู่ในอ่างแหละยังพายเรือวนอยู่เหมือนเดิมผู้เดือดร้อนนะครับกลุ่มชาวสวนมะพร้าวนะครับของอำเภอบางสะพานทับสะแกบางสะพานน้อยเนี่ยก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ปัญหาเดิมคือการนำเข้าแต่ในเมื่อรัฐยังไม่ยอมรับว่าการนำเข้าเนี่ยเป็นปัญหามันก็เลยยังไม่ลงตัวเพราะการนำเข้ามะพร้าวแต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับก็มีการสอบถามจากพืชน้ำมันพืชนะครับเรียกง่ายๆพืชน้ำมันแล้วกันเดี๋ยวจะงงไปใหญ่พืชน้ำมันเนี่ย เป็นคนมีข้อมูลเขาจะมีกลุ่มตั้งของเขานะครับโดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆเข้าไปอยู่แล้วก็จะมีจากหน่วยต่างๆก็คือมีจากกลุ่มข้าวโพดกลุ่มอาหารสัตว์ต่างๆนะครับที่ทำเป็นพืชน้ำมันกลุ่มปาล์มซึ่งกลุ่มเนี้ยไม่มีกลุ่มชาวสวนมะพร้าวเลย
0: แม้แต่
1: นี่คืออีกปัญหาหนึ่งที่กลุ่มเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวต่างๆหรือชาวสวนต่างๆนะครับเรียกร้องนะครับให้กับทางท่านประธานท่านสสเนี่ยให้ตั้งนะครับให้หน่วยเนี่ยมีคนที่ทำเกี่ยวกับมะพร้าวเข้าไปอยู่ด้วยเพื่อมันจะได้สอดคล้องกับการที่ท่านจะนำเข้าการที่จะสั่งนำเข้ามะพร้าวเข้ามาแล้วกลุ่มผู้ชาวสวนก็ได้ถามต่อว่าอาการนำเข้ามะพร้าวมาหนึ่งครั้งเนี่ยสมมติว่าเราจำกัดการนำเข้าได้เราลดการนำเข้าได้แล้วนะครับแล้วกะทิล่ะกะทิผงล่ะประเทศไทยไม่ได้นำเข้าแต่มะพร้าวลูกนะครับ
0: ครับ
1: มีการนำเข้ากะทิผง
0: ผมกำลังจะถามอย่างเช่นเดียวกันนะครับว่ามะพร้าวเนี่ยที่เขาไปใช้คือใช้เป็นกะทิ
1: ใช่
0: แล้วเมื่อเขานำเข้าเป็นกะทิเข้ามามุ่งถามว่าผ่านอย.ไหม
1: ก็นี่ครับอย.เนี่ยเป็นคนกำหนดให้กะทิผงในการนำเข้าซึ่งอยู่คนละหน่วยครับกรมการค้าภายในหรือกรมการค้าต่างประเทศ
0: ครับ
1: นี่ก็คืออีกหนึ่งปัญหาสมมติว่าการนำเข้า
0: ครับ
1: โอ้ยขอโทษมันมีสายเข้าจังหวัดแกนำมะพร้าวโทรมาเต็มหมดเลยโทรมาปรึกษาตอนเมื่อวันนี้ที่พูดนั่นก็มันยังไม่ได้อะไร
0: ครับ
1: ก็
0: ครับการแกจะมีบรรทัดนั้นบอกเขาบอกว่าเดี๋ยวดูจากดูให้ดูจากท่านมีเฟซที่เชื่อมตรงนี้ไหมครับถ้ามีก็ส่งเข้าไปให้เขาได้ชมตรงนั้นไปเลยนะครับครับ
1: ใช่แล้ว
0: ครับครับครับก
1: ็
0: ตอบเข้าไปชนนะครับว่าเราทำอะไรอยู่นะครับโอเคต่อครับต่อครับปัญหา
1: ก็คือการนำกะทิผงเข้ามาเนี่ยกะทิผงก็ไม่ได้แจ้งว่านำเข้าเท่าไหร่นะครับการนำมะพร้าวลูกเข้ามาเนี่ยจริงๆบทบาทการนำมะพร้าวลูกมานะครับนำเข้าเพื่อมาผลิตกะทิอย่างเดียวนะครับ
0: ครับ
1: แต่ปัจจุบันเนี่ยโรงงานก็ได้ส่งมะพร้าวเนี่ยออกมากระเทาะข้างนอกโรงงานที่นำเข้ามะพร้าวจากเมืองนอกมะพร้าวผลก่อนนะครับ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเสร็จท่านก็ส่งมากระเทาะตามแหล่งต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชบุรีทางข้างบนนั่นแหละกันอย่าไปเอ่ยจังหวัดเขาเยอะเลยเดี๋ยวเขาจะเกลียดเราใหญ่นะครับเข้ามามีการกระจายนำมะพร้าวเนี่ยออกมากระเทาะข้างนอกตอนนี้การนำมะพร้าวออกมาข้างนอกเนี่ยมันถ้าพูดตามภาษาเรามันก็มีการลักลอบนำไปขายได้อีกการนำมะพร้าวนอกมากระท่อแล้วนำไปขายกับหัวขูดอีกเนี่ยซึ่งการค้าภายในต้องควบคุมไม่ได้ตอนนี้ด้วยระบบราชการก็บอกมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีนะแต่ในความเป็นจริงมันเป็นได้และมันก็มี
0: ครับ
1: ตอนนี้ร้านหัวขูดร้านกะทิที่ขายอยู่ตามตลาดสดต่างๆเนี่ยเ ขาก็ต้องซื้อมะพร้าวจากสวนเพื่อไปทำนี่คือจุดเริ่มต้นของมะพร้าวเราก่อนเพราะเราส่งมะพร้าวจากบ้านเราเนี่ยไปให้หัวขูดตามจังหวัดต่างๆเนี่ยได้ขายแต่จังหวัดที่อยู่ใกล้กับแหล่งการนำเข้ามะพร้าวต่างๆเนี่ยก็ได้มีการรับมะพร้าวเขาเรียกมะพร้าวดำนะพอกระเทาะเปลือกอ่อแล้วส่วนหนึ่งเราเอาไปทำมะพร้าวขาวแต่ที่เขาเอาไปทำกะทินะครับมันก็ยังเป็นมะพร้าวดำมะพร้าวที่มันตกกระเทาะออกจากกะลาเสร็จมันก็จะเป็นดำ
0: ครับ
1: ก็ได้มีการนำมะพร้าวดำก็ไปขายหัวขูดกันแต่หลายคนก็ อาจจะพูดว่า มันเป็นไปไม่ได้แต่มันเป็นไม่ได้มันก็ส่งผลให้ราคาตามสวนเนี่ยมันก็ดรอปไปอีกส่วนหนึ่งด้วยและการนำเข้ามะพร้าวนอกจากข้อมูลของสำนักเกษตรเนี่ยเขาบอกปีนี้นะครับการนำเข้าลดลง 60% จากปีที่แล้วเยอะไหมครับถ้าพูดตามข่าวเราเยอะนะถ้าเยอะแสดงว่าราคามันก็ควรจะดีสิแต่ในฟาร์มจริงวันนี้มะพร้าวอย่างที่เราพูดนะแถวทางใต้ลุ้น3บาทชุมพร 3-4 บาทมาบางสะพานเนี่ยก็ 5-6 บาทแต่ในคำว่า 5-6 บาทของบางสะพานเนี่ยบางสะพานขายมะพร้าว100ลูกจะต้องแถม10ลูกนี่คือการค้าขายในอำเภอบางสะพานซึ่งมันก็มีมา 5-60 ปีเราก็ไม่รู้ใครมันคิดระบบออกมาสมัยก่อนก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่ามะพร้าวเนี่ยต้องส่งรถไฟ
0: ครับ
1: เพื่อไปต่างจังหวัดเนี่ยในการขนส่งมันอาจจะช้าหนึ่งเราต้องเอามะพร้าวจากล้องเนี่ยไปขึ้นรถไฟนะครับสมัยผมเด็กจำได้ว่าตรงทางรถไฟมันจะมีรถมะพร้าวถอยไปก็โยนขึ้นรถไฟขึ้นตู้ไปกว่าจะไปถึงเนี่ยมันก็อาจจะมีการเน่าเสียกว่าจะไปลงรถไฟจากผู้ประกอบการต่างจังหวัดจะมารับไปนะครับมันก็เป็นไปได้ว่ามะพร้าวเนี่ยมันเสียหายอันนี้ด้วยคำว่าพ่อค้าเนี่ยเขาไม่ยอมขาดทุนอยู่แล้วเขาก็ตั้งระบบว่าเอ้ยมะพร้าว100ลูกเนี่ยต้องแถม10ลูกมันก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดคนบางสะพานขายมะพร้าว100ลูกก็ขาย110ลูกขาย1,000ลูกก็ขาย1,100ลูกเอ้ย1,100ลูก
0: ครับ1,100ครับ
1: ก็100
0: ละ10อ่ะ
1: มันก็เป็นปริมาณอย่างเงี้ยมาตลอดนะครับ
0: ครับ
1: บางสะพานถึงราคามะพร้าวถึงได้คงที่หมายความว่าถ้าที่อื่นถูกหน่อยบางสะพานก็ยังแพงหน่อยเพราะยังมีแถม
0: ครับ
1: มันยังมีแถมอยู่พอแถมเสร็จใช่ไหมครับไอ้เรื่องนี้ก็ส่งให้กับหน่วยงานแก้ไขก็ยังไม่มีอะไรแก้ไขเพราะว่าไม่มีหน่วยงานไหนแก้ไขได้มะพร้าวเนี่ยพอมันส่งออกไปแล้วใช่ไหมครับที่มันถูกเนี่ยที่มันเยอะปัจจุบันเนี่ยมะพร้าวเนี่ยเราต้องเล่าก่อนว่ามะพร้าวเนี่ยซื้อลองซื้อนะครับไปถึงเนี่ยไม่ได้ขายเลย
0: ครับ
1: ไม่ได้ขายหน้าวันนั้นน
0: ะครับ
1: ลองซื้อมะพร้าวไปเสร็จบางคนเนี่ยยังมีมะพร้าวค้างลงตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาก็ยังมีอยู่ปัจจุบันเน
0: ี่
1: ย
0: แล้วมะพร้าวไม่หอกเหรอคะอย่างนั้น
1: มะพร้าวเนี่ยเขาจะมีโกดังเก็บครับคือทำไมซื้อแล้วไม่ขายเลยเพราะว่ามะพร้าวนอกมาเข้าเยอะไงครับ
0: ครับ
1: พอมะพร้าวนอกเข้ามาเยอะเนี่ยแต่หน่วยงานบอกอุ้ยมันลดการนำเข้าไปแล้วมันปีนี้มันลดไปถึง 60% แล้วเราเป็นประชาชนเราเชื่อได้ไหมครับในเมื่อความเป็นจริงเนี่ย
0: หมายความว่าทางรัฐบาลบอกว่าลดการนำเข้ามา 60%
1: ใช่ปีนี้ลดการนำเข้ามา 60% แล้วจากตัวเลขของปีที่แล้ว
0: ครับแล้วทำไมใช้ว่าทำไมแล้วเมื่อลดนำเข้ามาแล้วหมายถึงว่าแสดงว่าในตลาดมะพร้าวก็ต้องน้อยลง
1: ครับมันต้องน้อยลง
0: ต้องน้อยลงเมื่อน้อยลงแสดงว่าราคามะพร้าวมันต้องดีขึ้นสิ
1: ครับแต่มันก็สวนทางกับสิ่งที่เขาประกาศไงครับ
0: ครับ
1: คือเราเรียกร้องราคามะพร้าวมาตั้งแต่18บาทนะครับช่วงเดือนเมษาเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้มันจะอยู่ประมาณ25บาทซึ่งชาวสวนก็คึกคักเฮฮาดีใจจนมาช่วงเดือนเมษาเนี่ยมะพร้าวลดลงเหลือประมาณ18บาทนะคร
0: ับ
1: เพราะมะพร้าวก็ต้องซื้อ18บาทก่อนใช่ไหมครับ18แล้วก็เมษาพฤษภามันก็เหลือ10บาทจนมาเหลือ7บาทจนมาถึงเดือนนี้เหลือ6บาท
0: แต่
1: เราพูดไม่ได้เข้าข้างลงก่อนลงเนี่ยรับซื้อตั้งแต่18บาทมาก่อน18 15 12 8 9 10ใช่ไหมครับมาตลอด แต่ล้งเนี่ยไม่ได้ขายไอเดือนเมษาเนี่ยอาจจะขายหมดไปแล้วไอ้15บาทอาจจะขายหมดไปแล้วแต่พอเดือนหลังๆเนี่ยพอลงมาเนี่ยมันก็ทยอยขายเรื่อยแต่ของมันขายไม่ออกเพราะว่าการรับซื้อมะพร้าวขาวเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อทุกวันนะล้งเนี่ยก็จะทำมะพร้าวขาวส่งโรงงานเหมือนกันแต่อย่างโรงงานเนี่ยวันนี้เขาจำกัดมาว่าเอ้ยเอา200โลแต่มะพร้าวเนี่ยที่เก็บข้าวมันมากกว่า200โลท่านนึกออกไหม
0: ครับ
1: มะพร้าวมันเยอะกว่าการส่งออกไม่ได้การส่งลูกส่งไม่ได้ส่งลูกมาให้หัวขูดส่งไม่ได้เพราะว่าเขาไม่สั่งมันก็ทำให้ล้งเนี่ยแบกรับการขาดทุนมาวันนี้ทำไมล้งยังต้องซื้อครับล้งเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อเพราะถ้าไม่ซื้อวันนี้ใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเนี่ยล้งก็จะซื้อวันนี้6บาทเพื่อไปถัวกับเมื่อเดือนก่อนที่ซื้อ10บาทเนี่ยถัวกันไว้ก่อนสมมติซื้อเดือนก่อนไว้หมื่นลูกใช่ไหมครับเดือนนี้ก็ต้องหาซื้อให้ได้หมื่นลูกเผื่อว่าโชคดีราคามันจะขึ้นไปที่10บาทเขาก็จะได้เอา2เดือนเนี่ยมารวมกันแล้วก็ทยอยขายออกไปให้มันมีกำไรบ้างนี่คือล้งนะครับแต่ชาวสวนเวลาเราขายแล้วอ่ะมันก็สบายแหละสมมติวันนี้มันขายได้6บาทเราก็ขายก็สบายใจแหละแต่ก็ไปแบกรับภาระอยู่ที่ล้งเหมือนกันแต่เนี้ยถ้ากลไกของตลาดเนี่ยมันไม่มีการแก้ไขทั้งระบบและมันไม่มีการรับประกันนะครับมันก็ทำให้พี่น้องชาวสวนมะพร้าวเนี่ยก็ยังเดือดร้อนอยู่และถ้าไม่มีตัวแทนของชาวสวนมะพร้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ร่วมนะครับกับกลุ่มน้ำมันต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นคนให้ข้อมูลต่างๆกับการนำเข้ามะพร้าวเนี่ยปัญหามันก็ยังวนกลับมาอยู่แบบนี้ครับพอถึงช่วงนี้มันก็จะถูกและมันเป็นอย่างนี้มาอยู่บ่อยมากทุกปีจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ปีนี้มันเข้าปีนี้เป็นปีที่รุนแรงที่สุดก็คือมะพร้าวเหลือถึงลูก5บาททางใต้ก็เหลือลูก3บาทจริงๆนะครับเพราะว่าทางใต้เนี่ยถ้าปอกสองกรุงเทพก็จะอยู่ที่การขนส่งเพิ่มขึ้นอีก
0: นะครับ
1: ในการแก้ไขก็คือชาวสวนหรือสมาคมชาวสวนมะพร้าวต่างๆเนี่ยก็เรียกร้องนะครับให้รัฐบาลเนี่ย1ให้เปิดเผยตัวเลขการนำเข้าให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบบ้างว่าปีนี้คุณจะนำข้าวมะพร้าวเท่าไหร่เขาจะได้กะถูกนะครับว่ามะพร้าวเนี่ยมันจะอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่คือชาวสวนเนี่ยเขาจะรู้อยู่แล้วแหละเพราะไปเห็นปริมาณตัวเลขเนี่ยเขาจะพอเข้าใจถึงเขาจะเป็นชาวบ้านก็แล้วแต่นะครับสองเนี่ยในการนำข้าวมะพร้าวเนี่ยก็ควรจะใช้ข้อมูลที่มันเกิดจากความจริงนะครับมะพร้าวปัจจุบันที่มันได้ถูกแล้วก็มีการนำเข้าเนี่ยเพราะการเก็บข้อมูลของเกษตรแล้วกันของเกษตรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่ามะพร้าวหนึ่งต้นเนี่ยมันออกได้2ลูกครึ่งซึ่งจริงๆมันเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปได้นะครับ
0: มีเหรอครับมะพร้าวหนึ่งทลายเนี่ยหนึ่งบ้านผม
1: ก็คือโดยเฉลี่ยของเขาอะของการทำสถิติ
0: เฉลี่ยต่างๆแค่
1: 2ลูกครึ่ง
0: น้อยมาก
1: พอมันน้อยปุ๊บตัวเลขที่มันน้อยใช่ไหมครับมันก็ส่งผลไปถึงการนำเข้าได
0: ้อืม
1: เพราะว่าอะไรเพราะว่าก็มะพร้าวไทยออกลูกแค่นี้มันก็ใช้ไม่พอกับในประเทศแล้วก็โรงงานอยู่แล้วก็เป็นที่การนำเข้านี่คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยร้องในฉันสุดนี้ร้องว่า
0: แล้ว
1: หน่วย
0: ถามนิดนึงเขาเอาวิธีการคิดมาจากไหนมีสูตรอะไรคิด
1: ก็นี่แหละครับที่ชาวสวนก็ถามกันอยู่ว่
0: าใช้สูตรไหน
1: ที่ชาวสวนได้ต้องพูดกันง่ายๆว่าต้องบ่นแล้วกันคำพูดไม่ดูไม่อยากเท่าไหร่จริงๆเขาด่าแล้วแหละเขาบ่นแล้วบ่นหน่วยงานว่าคุณเอาอะไรมาคิดนะครับว่ามะพร้าวต่อหนึ่งต้นเนี่ยมันออก2 ลูกครึ่งนะมะพร้าวไร่เองมีเท่าไหร่ครับ20 ต้นนะ20 ต้นก็มีอยู่40ประมาณไม่ถึง100 ลูกอ่ะนั่นเราพูด
0: ไม่
1: ได้แต่ในความเป็นจริงมันเป็นไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ประชาชนเขารับไม่ได้เลยมีอยู่ก่อนหน้านี้ก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเขาออกมาพูดว่ามะพร้าวเนี่ยมันติดแล้งนะครับเพราะมันติดแล้งลูกมันเล็กมันไม่เข้าหัวขูดไม่ได
0: ้ครับ
1: นี่คือคำแถลงการของเขาแล้วกันของเลขากระทรวงพาณิชย์หรืออะไรผมจำไม่ได้แล้ว
0: ครับ
1: ก็ชาวบ้านก็ก็บ่นกันแรงแหละว่ามันเป็นไปไม่ได้มะพร้าวเนี่ยมันจะแรงไงก็มันไม่ได้ส่งผลให้ลูกเล็กมากครับเท่าแต่ว่าลูกเนี่ยจาก10 ลูกเนี่ยมันอาจจะเหลือสัก8 ลูกนึงนะ มะพร้าวเนี่ยเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับเวลามันรู้นะครับว่ามันเนี่ยกำลังอดหรือกำลังแล้งหรือโดนแมลงโดนภัยต่างๆเนี่ยยังไงมันก็ต้องออกลูกนะครับแต่ลูกที่ออกเนี่ยมันแค่จะน้อยลงเท่านั้นเองจริงๆมันส่งผลให้มะพร้าวมันน้อยลงด้วยซ้ำนะครับแต่ราคามันควรจะขึ้นไหม
0: ใช่ครับถ้ามะพร้าว
1: ราคามันควรจะขึ้นสิเพราะมะพร้าวน้อย
0: ราคา
1: แต่พอมะพร้าวน้อยปุ๊บกลายเป็นช่องทางนะครับให้หน่วยงานเนี่ยนำเข้า
0: ครับ
1: เนี่ยมันก็เลยทำให้
0: ผมไม่อยากจะคุยว่ามันเป็นผลประโยชน์ของทางอะไรทางผู้ที่คิดอย่างนี้อยู่ในการนำเข้า
1: วันนี้ผมได้ยินคำหนึ่งซึ่งผมก็ยังนึกถึงแล้วก็ยังมานึกเนี่ยยังนั่งนึกอยู่ว่าจะเอาไปลงในข่าวหรือว่าจริงๆรัฐบาลจะพูดว่าราคามะพร้าวมันเป็นไปตามกลไกของตลาดแต่เกษตรกรท่านหนึ่งท่านพูดว่าอ๋อมันไม่ใช่ครับท่านมันเป็นไปตามกลโกงของตลาด
0: ครับ
1: ทุกหน่วยร่วมกันโกง
0: ของตลาดก็ที่จริงอะนะก็ในการซื้อมะพร้าวอ่ะนะครับในการซื้อมะพร้าวคนที่เขารับซื้ออ่ะเขาเป็นผู้กำหนดราคามะพร้าวไว้แต่ต้นเจ้าม
1: ะพร้าวมะพร้าวเนี่ยปัจจุบันนะครับกำหนดโดยโรงงานครับ
0: อ๋อครับ
1: โรงงานมะพร้าวจะขึ้นจะถูกจะแพงโรงงานเป็นผู้กำหนดมา
0: ครับ
1: โรงงานซื้อมะพร้าวขาวมะพร้าวขาวจะเป็นตัวชี้วัดมะพร้าวลูกปัจจุบันนะครับ
0: ครับ
1: บางคนถามอะไรไม่เกี่ยวอะไรกับมะพร้าวอ่ะถ้ามะพร้าวขาวโลละ20บาทมะพร้าวลูกก็ต้องอยู่ที่10บาท
0: ครับ
1: นี่คือเราคิดง่ายๆมะพร้าว1ลูกเนี่ยมันทำได้ไม่ถึงมันก็ใช้มะพร้าวประมาณลูกครึ่ง2ลูกถึงจะได้มะพร้าวขาว1กิโลมันก็เลยเป็นตัวกำหนดโดยอัตโนมัติว่ามะพร้าวขาวเนี่ยวันนี้มะพร้าวขาวเหลือ10บาทมะพร้าวลูกเหลือเท่าไหร่ครับ5บาท
0: 5บาท
1: ถ้ามะพร้าวขาวขยับ12มะพร้าวลูกก็เหลือ6บาทมะพร้าวผลใหญ่ต้องพูดถึงผลใหญ่นะครับผลเล็กเนี่ยก็ซื้ออีกราคานึงนะครับอันเนี้ยก็ถึงบอกว่าการกำหนดราคาเนี่ยไม่มีใครกำหนดได้นอกจากโรงงานกระทรวงออกมากำหนดราคาเอ้ยซื้อโลลูกละ20ได้มั้ยผมว่าก็มันกำหนดไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้กระทรวงเองยังต้องไปขอร้องให้โรงงานซื้อมะพร้าวนะครับเขาเรียกไปขอความร่วมมือนะครับไม่ได้มีคำฝากว่าวันนี้ที่ประชาชนสงสัยหรือชาวสวนมะพร้าวสงสัยเนี่ยก็คือการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ได้มีคำสั่งเป็นหนังสือนะครับไม่ได้มีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมีแต่ให้เจ้าหน้าที่ลงมาเพื่อเก็บข้อมูลไอ้การเก็บข้อมูลมันเก็บกันมาไม่รู้กี่เดือนแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้สิ่งที่ชาวสวนอยากเห็นนะผมขอเอ่ยตามท่านสุปจีเองเนี่ยท่านไม่เคยพูดถึงเรื่องมะพร้าวแกงมาเลยทั้งที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาวันนี
0: ้
1: ก็ร่วมหลายเดือนแล้วแหละนะ
0: ครับ
1: ท่านสุปจียังไม่พูดเรื่องมะพร้าวแกงแล้วจะให้ประชาชนอย่างชาวสวนชาวไร่ต่างๆเนี่ยเขาเชื่อได้ยังไงว่าการแก้ไขเนี่ยมันมีความจริงใจครับ
0: อืมครับ
1: อย่างทุเรียนมีปัญหาลงไปแก้ไขอย่างกุ้งมีปัญหาก็ลงไปแก้ไขกันอยู่ตอนนี้ปัญหาเรื่องกุ้งมันหนักอยู่นะครับ แต่สิ่งที่มันแก้ยากของมะพร้าวเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันออกปีละหนึ่งครั้งหนึ่งแค่ไม่กี่เดือนแต่มะพร้าวเนี่ยมันออกทุกวัน
0: ครับ
1: มันมีทุกวันมองว่าการแก้ปัญหาถ้ามันไม่แก้โดยรวมเนี่ยไม่แก้กระทั่งชาวสวนคนรับซื้อนะครับโรงงานหัวขูดต่างๆเนี่ยปัจจุบันนี้คนก็ยังด่าว่ามะพร้าวมันถูกนะแต่ทำไมยังมาซื้อกะทิโลละ70 80 90อยู่เลย
0: ครับนี่แหละกำลังจะถามว่ามันสวนทางกันไหมกะทิราคาแพงนะครับกะทิราคา
1: จริงแล้ว
0: แต่มะพร้าวถูกอ่ะ
1: จริงๆผมชื่นชมคนขายกะทินะ เขาสามารถกำหนดราคาโดยที่ไม่สนใจใครได้เลย
0: ครับ
1: อันนั้นแหละตรงเนี้ยแต่เราเป็นชาวสวนเรากำหนดไม่ได้
0: ครับ
1: คนขายกะทิ ขาถามว่ากำไรเยอะไหมก็พอมีนะครับพอมียิ่งถ้ากะทิในบางสะพานเนี่ยผมว่าถ้าขาย50ก็อยู่ได้ก็ตอนนี้มะพร้าว1ลูกนะครับเอาไปกระเทาะเนี่ยถ้าเป็นมะพร้าวผลใหญ่ประมาณกิโลครึ่งนะครับเอาไปกระเทาะแล้วทำกะทิขายนะก็ได้อยู่ประมาณ8ขีดนะครับมะพร้าว1กิโลลูกละ1กิโลทั้งตลาดนะครับทำออกไปกระเทาะเพื่อขายเนื้อมะพร้าวที่เขาขายกันในตลาดเนี่ยก็อยู่ประมาณ6ขีดนะครับตอนนี้กะทิเนี่ยก็โดยฟาร์มว่ามาก่อนเนี่ยเฮ้ยก็ตอนมะพร้าวแพงไม่ใครมีมาสนใจฉันเลยฉันก็ซื้อมาได้กำไรบ้างไม่ได้กำไรบ้างแต่ผมเชื่อว่าทุกคนได้กำไรครับถ้าไม่ได้กำไรร้านกะทิในเมืองไทยต้องหมดไปแล้วทุกคนก็ยังทำเหมือนเดิมแต่วันนี้ผมมองว่าทำไมท่านไม่ร่วมมือกันช่วยชาวสวนนิดผมในฐานะที่เป็นลูกชาวสวนผมก็จะได้แนะนำว่าเอ้ยแล้วก็ไม่ต้องซื้อกะทิกล่องหรอกวันนี้แล้วก็ไปซื้อกะทิสดตามตลาดซิเขากำลังลงราคามันถูกวันนี้ถ้าเราเปรียบกะทิสดกับกะทิกล่องนะครับกะทิสดเขาก็อิงราคากะทิกล่องทำไมรู้ไหมครับกะทิกล่อง250 ml นะครับละประมาณเท่าไหร่ตอนนี้กิโลนะเกือบเป็นร้อยกว่าบาทนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ท่านทราบไหมครับในกะทิหนึ่งกล่องไม่ได้มีกะทิ 100% นะครับ
0: ครับ
1: ต้องไปอ่านข้างสลากดู
0: ครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง
1: ใช่ครับก็มีส่วนผสมหลายอย่างก็เลยเปรียบเทียบได้ว่ากะทิกล่องเนี่ยก็ตกกิโลกรัมละเกือบ200

0: าเราพูดเราจะรู้ได้ไงมันเป็นกะทิทั้งหมดมีใครรู้ไหมมีใครพิสูจน์ได้ไม่ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: จะถามนิดหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่ได้ประชุมมาในตอนนี้ได้หารือคุยกับทางตัวแทนของทางรัฐบาลเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะแก้ไขช่วยเหลือได้อย่างไรได้บ้าง
0: ก็ในส่วนข้อเรียกร้องของชาวสวนวันนี้จากที่พูดไปนะก็คือให้ตั้งกรรมการพืชน้ำมันให้มีกลุ่มเกษตรกรชาวสวนบ้างนะซึ่งท่านสสนะครับก็ได้รับปากนะครับว่าจะไปหารือนะครับฟังให้ดีก่อนนะครับท่านจะไปหารือ หาแนวทางนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได
1: ้
0: นะครับสอง
1: ทำไม
0: ให้ตั้งนะ
1: ครับต่อเลยครับต่อเลยครับ
0: สองเนี่ยให้ตั้งคณะกรรมการมะพร้าวแห่งชาติก็เหมือนกับกลุ่มยางอ่ะท่านสมาคมยางอะไรต่างๆนะครับเพื่อให้มีการต่อรองกับหรือมีการพูดคุยกับโรงงานบ้างและการให้ข้อมูลมะพร้าวที่มันถูกต้องซึ่งปัจจุบันเนี้ยอย่างที่ผมพูดไปเบื้องต้นว่าการให้ข้อมูลเรื่องมะพร้าวมันไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ก็สสท่านก็รับปากว่าจะนำเข้าไปหารือนะครับแล้วก็จริงๆมันต้องเสนอเป็นยติต่อสภานะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
1: ใช่ผมกำลังจะคุยกำลังจะถามว่าทำไมบรรดาสสซึ่งอยู่ในท้องถิ่นท้องที่เราทำไมไม่ทำเป็นยัตติในสภาขึ้นไปทวงถามตอนประชุมสภา
0: พี่น้องเสียร้อนก็ไม่ได้แก้ตัวแทนสสคนเก่านะสสคนเก่าท่านก็พูดเรื่องมะพร้าวก็เยอะก็แก้ไขก็โดนด่ากันมาทุกคนแหละต้องมีหนึ่งสอบแต่เนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่พรรคร่วมรัฐบาลที่มันแข็งแรงแล้วกันนะเดิมทีท่านก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์แหละขอเอ่ยนามถึงสสท่านสสประมวลพงษ์ถาวรเดชท่านก็อยู่พรรคประชาธิปัตย์มาก่อนนะครับอย่างที่เราทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ได้เป็นเกณฑ์นำในการจัดตั้งรัฐบาล
1: ครับ
0: มันก็อาจจะคิดแหละแต่ก็เหมือนก็ทำยากหน่อยวันนี้ที่ชาวสวนเขาคาดหวังเพราะว่าท่านสสพงษ์พันธ์บอกประธานเนี่ยท่านอยู่ในฝั่งของภูมิใจไทยนะครับแล้วจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็มีสสภูมิใจไทย2ท่านนะครับชุมพรเนี่ยน่าจะมีทั้ง3เลยมั้ยถ้าผมจำไม่ผิดและทางใต้ก็ยังมีนะครับผมเชื่อว่าถ้าท่านสสท่านมีความจริงใจในการแก้ไขปัญหาร่วมกันนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็คาดหวังอย่างที่ชาวสวนมะพร้าวก็คาดหวังว่ามันจะมีนะครับมะพร้าวแห่งชาติขึ้นมาได้หรือเป็นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลแล้วก็มีชาวสวนมะพร้าวเนี่ยเข้าไปรวมตัวคล้ายๆกลุ่มสหกรณ์ต่างๆนะเหมือนเราขายยางก็ยังมีสหกรณ์ยางต่างๆนะครับเขาก็ยังกำลังขายได้โดยเขาอยู่บ้างแต่มันก็อิงราคาตลาดแต่มันก็ยังมีเขาเรียกว่ามันยังมีระบบเสียงจากประชาชนบ้างนะครับและ3เนี่ยเขาตัดเชือกเลยว่าขอให้มะพร้าวเนี่ยขึ้นผลละ18บาท
1: ครับ
0: เขาบอกว่าตอนเนี้ยเราเบรกภาระการขาดทุนมาหลายเดือนแล้วบางคนกรมสถิติเขาทำข้อมูลว่าต้นทุนการผลิตมะพร้าวเนี่ยอยู่ประมาณ 4-5 บาทเองแต่จริงๆแล้วนะครับมะพร้าวเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันทำเนี่ยต้นทุนการผลิตมะพร้าวเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ9บาทถึง10บาทวันนี้มันอาจจะเลยไปถึง12บาทแล้วก็ได้บางคนถามว่ามะพร้าวก็อยู่เฉยๆไม่เห็นต้องทำอะไรเลยมะพร้าวแต่คนปลูกมะพร้าวจริงๆเนี่ยเขาจะต้องมีการไถสวนใส่ปุ๋ยรดน้ำนะครับนั่นคือสิ่งที่เขาทำกันอยู่แล้วแต่บางสวนก็คือเทวดาช่วยก็ปลูกตามมีตามเกิด
1: ก็ได้ตามมีอยู่กับเทวดาไว้ครับ
0: ใช่มาตรฐานการของกะทิก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ทับสแกเนี่ยโดยบริบทของทับสแกเลยนะครับเขาจะทำสวนมะพร้าวเนี่ยถ้าใครไปดูมันจะเตียนมากๆนะมันจะเตียนมากๆเลยมันจะเตียนแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่อะไรรดน้ำอยู่เรื่อยๆนะครับผลผลิตเขาถึงเป็นหนึ่งในประเทศไทยผมกล้าพูดว่าไปที่ไหนนะครับถ้าท่านเห็นแผงกะทิเขาก็จะเขียนว่าอะไรกะทิทับสแกร์

0: อืม
1: ใช่ไหมครับ
0: ที่ทับสแกครับ
1: อำเภอทับสแกครับท่านไปดูทางนู่นเลยทางทางข้างบนได้บอกพี่ผมวิ่งไปดูเลยเขาจะเขียนแถวเมืองการแถวลาดบุรีแถวอะไรเขาจะเขียนกันที่ทับสแกเลยนะครับ
0: ครับ
1: ตรงนี้ก็เลยเป็นต้นทุนในการผลิตนะ ยิ่งเป็นมะพร้าวอินทรีย์นะครับมะพร้าวอินทรีย์เนี่ยต้นทุนการผลิตเนี่ยถามว่าสูงไหมเขาก็สูงนะเพราะเขาต้องใส่ใจเรื่องการใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับเวลาต้องใช้แรงงานคนนะครับในการตัดหญ้าเขาจะไม่ใช้สารเคมีเลยแม้แต่นิดเดียวแต่มะพร้าวพวกนี้ก็จะขายได้แพงกว่ามะพร้าวทั่วไปเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 บาทนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นมะพร้าวตัวเดียวที่ส่งออกต่างประเทศเป็นมะพร้าวผลใบส่งไปทางตะวันออกกลางอะไรพวกนู้นครับเพราะว่าพวกประเทศรวยๆเขาจะเลือกกินมะพร้าวที่มันเขาเรียกอะไรนะมันเป็นอินทรีย์แล้วมันก็ไม่เป็นอันตราย
0: ครับ
1: นอกนั้น
0: เรื่องของปุ๋ยเคมีครับมีคำถามเนี่ยนะครับคำถามถามบอกว่ามีข่าวนะครับมีข่าวว่าทางชาวสวนเนี่ยชาวสวนมะพร้าวเนี่ยจะรวมพลกันในวันที่7จะไปไหนไปทำอะไร
1: ก็จะมีการแสดงพลังนะครับอย่าบอกว่าเป็นม็อบเป็นการประท้วงเลยก็จะแสดงพลังนะครับเดี๋ยวจะถูกจับหมดก่อนนะไปการแสดงพลังของพี่น้องชาวสวนเอามาพบปะพูดคุยกันนะครับตามายายมีนะครับก็มานั่งเจอกันที่ว่าการอำเภอบางสะพาน
0: ครับ
1: ผู้ชาวสวนปลูกสวนมะพร้าวต่างๆก็จะ
0: ไปนัดพบกันที่บางสะพาน
1: ใช่นัดพบกันที่หน้าอำเภอนะคร
0: ับนัดพบกันที่หน้าอำเภอนะครับนัดพบกันที่บางสะพาน
1: ก็มีการพบปะพูดคุยกันแต่อาจจะพูดดังหน่อยนึงอาจจะมีรถเครื่องเสียนะ
0: ครับ
1: มีไมค์แล้วก็อาจจะมีการจะพูดเนี่ยต่อว่าสักหน่อยนึงก็มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่าตรงนู้นตรงนี้ขายไงก็แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนการทำงานของหน่วยงานของรัฐพูดได้ดูดีนะพูดเดี๋ยวพูดเกินไปเดี๋ยวโดนไปดักก่อนไม่ให้ออกเห็นไหมชาวสวนมะพร้าวนี่
0: มันมีความจำเป็นนะจำเป็นที่ต้องรวมกันเพื่อแสดงพลังให้เขาเห็นว่าเราเดือดร้อนอ่ะชาวบ้านเดือดร้อนอ่ะอย่าลืมนะครับว่าลูกไปโรงเรียนอ่ะลูกเสียค่าเทอมอ่ะค่าข้าวค่าทุกอย่างมันอยู่ที่มะพร้าวแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้มะพร้าวมันไม่มีราคาทำอะไรไม่ได้เลยจ้องตังที่ไหนครับจะไปกู้กยศให้ลูกเรียนเนี่ยก็ยากนะตอนนี้อ่ะกว่าจะได้กยศ
1: ได้ฟังผู้มาร่วมประชุมวันนี้นะเขาบอกว่าเขาฟังมาจากยายคนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ผมการนำข้าวยายก็พูดแบบภาษาบางสะพานว่านำข้าวมาทำไมเนี่ยทีนี้อย่าจุกตูดตายอยู่เหรอเนี่ยคือนำข้าวมาทำไมที่บ้านเรานี่มะพร้าวม
0: ัน
1: เยอะเกินแล้วมันเยอะเกินนี่คนแก่ๆเขาเดือดร้อนอ่ะก็เหมือนที่ท่านผู้ดำเนินรายการพูดนะครับว่ามันเป็นเหมือนชีวิตนะครับ
0: มัน
1: คือทุกอย่างของเขาอะวันนี้เราทำงานอื่นเราอาจจะเป็นข้าราชการเป็นอะไรก็แล้วแต่นะก็อาจจะมีเงินส่วนที่มันช่วยเหลือตัวเองได้บ้างแต่ชาวสวนมะพร้าวนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับยกที่1,000ลูกนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อก่อนเนี่ยเราขายมะพร้าว1,000ลูกนะครับถ้าลูก25เราได้เท่าไหร่ครับ25,000หักค่าสอย 15% 15% หมื่นก็หัก 1,500 20,000 ก็ 3,000 3,000 กว่าบาทแล้วคนขึ้นมะพร้าวก็คึกคักไหมครับเพราะมันได้ค่าตัวเยอะวันนี้เราขายมะพร้าว 1,000 ลูกได้ 6,000 บาท 6,000 บาทเนี่ยรายจ่ายไม่ได้ลดเลยนะฮะ
0: รายจ่ายเท่าเดิม
1: รายจ่ายค่าเทอมลดไหมลดเหมือนมะพร้าว
0: ไม่ลด
1: นะครับ
0: ไม่ลด
1: ค่าข้าวมีแต่ขึ้นน้ำมันเป็นไงครับ
0: ที่สำคัญคือตอนนี้น้ำมันเองครับ
1: น้ำมันก็ขึ้นนะครับ
0: น้ำมันทุกขึ้นใช่แล้วก็ไม่ลดด้วยนะ
1: ค่าของชีพแพงกว่าเดิมแล้วกันแต่วันนี้มะพร้าวขาย1,000ลูกได้เท่าไหร่ครับได้6,000
0: อันนี้เพื่อนบ้านของผมบอกว่าที่ต่างประเทศอื่นก็ลดน้ำมันหมดแล้วประเทศไทยยังไม่ลด
1: ก็นี่ไงก็คือที่มันขึ้นมาขึ้นเยอะๆทีมันลงช้าๆแต่มะพร้าวเนี่ยที่มันขึ้นช้าๆแต่มันลงเยอะ
0: ๆครับ
1: ก็เนี่ยก็ถึงบอกว่าชาวสวนเนี่ยจะพูดไงว่าเขาเนี่ยมีรายจ่ายเท่าเดิมนะครับ
0: ครับ
1: แล้วบางคนถามว่าเอ้าทำไมไม่ทำอาชีพเสริมล่ะนะก็ปลูกอะไรไม่ได้สวนท่านมาดูนะครับสวนแถวนี้ก็ปลูกของก็เต็มมาแล้วแต่ท่านทราบไหมราคาสินค้าเกษตรทุกอย่างแทบจะขายไม่ได้เลยเพราะว่าเหมือนเราตั้งใจจะปลูกกล้วยเนี่ยผมถามว่าพี่น้องประชาชนปลูกกล้วยก็ได้ปลูกในสวนมะพร้าวมันปลูกได้นะวันนี้เราปลูกไปแล้วเราไปขายใครนะครับหน่วยงานต่างๆไม่มีการส่งเสริมนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ชาวสวนเดือดร้อนเยอะที่สุดก็คือตอนนี้เป็นศัตรูหนอนหัวดำนะครับที่ติดมากับมะพร้าวนอกนี่แหละแต่ทุกคนก็ไม่ยอมรับนะไม่มีหน่วยงานยอมรับมะพร้าวไอ้หนอนหัวดำเนี่ยมันเพิ่งเข้าในประเทศไทยมาไม่กี่ปีเองนะครับถ้าท่านผ่านทับสแกร์สมัยก่อนนะท่านจะเห็นมะพร้าวที่มันตายเป็นแถวเป็นแถบเลยเพราะว่าทับสแกร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นแหล่งเอามะพร้าวนอกเข้ามากระเทาะข้างนอกไม่กระเทาะในโรงงานวันนี้ถึงชาวสวนถึงเรียกร้องให้โรงงานเนี่ยกระเทาะมะพร้าวที่นำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยให้กระเทาะในโรงงานของท่านเลยไม่ต้องนำออกมากระเทาะข้างนอกเพราะการนำมากระเทาะข้างนอกเนี่ยมะเร็งต่างๆมันก็ติดมาและมันก็มากระจายอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนช่วยเหลือแบบจริงจังก็ได้พี่น้องชาวกลุ่มมะพร้าวนี่แหละเอาไปประท้วงกันเฮ้มเมิ่มโอ้ยไปรวมตัวกันแล้วเดี๋ยวไปพูดประท้วงบอกว่าไปรวมตัวกันเรียกร้องจนนะครับรัฐบาลเนี่ยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยช่วยเหลือได
0: ้ครับ
1: งบประมาณได้บ้างเมื่อก่อนไม่ช่วยไม่ได้นะครับมีผมขอนามนายกแก้วนะครับนายกอบต.ช้างเล่ห์นะครับท่านฉีกแนวเลยท่านเอางบประมาณของท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปช่วยซื้อยาซื้ออะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านโดนของคนแรกเลยครับท่านโดนสตง.เล่นคนแรกเลยเนี่ยมันก็ถึงทุกคนอยากจะช่วยชาวบ้านแต่หน่วยงานหลักที่เป็นองค์กรใหญ่ๆเนี่ยไม่ทำหนังสือสั่งการออกมาจริงๆแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งมะพร้าวเนี่ยมันเคยอยู่ที่ลูกแล้วประมาณ3บาทแล้วมันขายไม่ได้สมัยนั้นผมก็ยังเป็นสมาชิกอบต. อยู่ผมก็ได้ปรึกษากับทีมนายกกันนะว่าในเมื่อเรามีเงินอยู่บ้างเราก็รับซื้อมะพร้าวจากชาวสวนลูก3บาทซึ่งตอนนั้นมันขายไม่ได้ยังมีอยู่ช่วงนั้นมันขายไม่ได้เลยนะครับเราก็รับซื้อแล้วไปกองเสร็จเราก็ขายไปลูกแล้วไม่ถึง3บาทอ่ะแต่เขาเรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับให้พี่น้องได้เขาคลายความกังวลแต่วันเนี้ยองหน่วยงานหรือกระทรวงต่างๆอ่ะเขาไม่มีหนังสือสั่งการใดๆมาในเรื่องนี้เลยนะครับนี่คือการแก้ปัญหาที่มันก็ถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านมันไม่จริงใจครับไม่จริงใจในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันก็เลยทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องออกมาเที่ยวรวมตัวกันอย่างนี้ครับ
0: ผมมีเวลาเหลืออยู่3นาทีเนาะมีเวลาเหลืออยู่3นาทีผมอยากให้ท่านนะบอกฝากรัฐบาลว่าให้มาช่วยเหลือประชาชนชาวสวนมะพร้าวอย่างไรสองในวันที่7เนี่ยจะบอกพี่น้องชาวสวนมะพร้าวว่าเราจะไปร่วมกันหาทางออกได้อย่างไรเชิญเลยครับ3นาทีนะครับ
1: ข้อ2
0: เวลา3นาที
1: ครับข้อ2แล้วกันวันที่7นะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบหรือใกล้เคียงนะครับก็มาร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่น้องชาวสวนมะพร้าวนะครับอย่าคิดว่าเป็นพี่น้องชาวสวนมะพร้าวชาวอำเภอบางสะพานนะครับวันนี้ถ้าเราแก้ปัญหาที่ดีได้ทุกที่มันก็ได้แก้ปัญหาร่วมกันหมดนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ย ก็ได้มาให้กำลังใจแลกเปลี่ยนแนวคิดกันท่านจะมาจากชุมพรท่านจะมาจากสุราษฎร์มาจากไหนถ้าท่านผ่านมามีเวลาก็อยากให้ท่านมารวมกันนะครับนำข้อมูลในพื้นที่ของท่านเนี่ยมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถึงแนวทางการที่จะต่อสู้แล้วกันต่อสู้กับหน่วยงานของรัฐให้มีการแก้ไขอย่างถูกต้องนะครับก็ขอเชิญชวนกันมานะครับมาแลกเปลี่ยนไม่ได้มาประท้วงอะไรนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับส่วนอยากให้รัฐบาลนะครับช่วยแก้ไขอะไรนะครับ ครับ ก็ฝากไปถึงท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับแล้วก็ท่านสุปฏีแล้วกันนะครับว่าในการแก้ไขปัญหาเนี่ยวันนี้ท่านรู้อยู่แล้วปัญหาคืออะไรนะครับการชะลอการนำเข้าหรือการหยุดการนำเข้ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับให้ท่านลดนะครับไม่ต้องชะลอไม่ต้องหยุดนะครับไม่ได้ให้ไม่ให้นำเข้านะครับท่านนำเข้าได้แต่ในนำเข้าในกรอบของความเป็นจริงนะครับในการที่มันเขาเรียกว่ามันขาดจริงๆนะครับท่านทำแผนให้มันถูกต้องและการใช้ข้อมูลนะครับของหน่วยงานของรัฐเนี่ยให้มันตรงกับความเป็นจริงนะครับจริงๆข้อมูลต่างๆของมะพร้าวเนี่ยมันหาง่ายมากๆนะครับท่านไปที่เครือข่ายไหนเขาก็ตอบท่านได้หมดแต่วันนี้หน่วยงานรัฐบาลเลือกที่จะเฉยนะครับก็อยากให้ท่านลงมาใส่ใจพี่น้องประชาชนชาวสวนมะพร้าวในที่จ้า
2: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
3: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
4: พาณิชย์ชี้ต้นทุนพลังงานลดดันปุ๋ยยูเรียถุงพลาสติกราคาลงกระทรวงพาณิชย์เผยราคาน้ำมันที่ปรับลดลงเริ่มส่งผลให้ต้นทุนการผลิตคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ทยอยปรับลดราคาลงตามต้นทุนพร้อมย้ำยังไม่มีผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคขอขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่เตรียมตรวจสอบสาเหตุราคาข้าวถุงปรับสูงขึ้นสำหรับปุ๋ยยูเรียซึ่งได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้านี้ทำให้ราคาปรับขึ้นอยู่ที่ 1,400 บาทถึง 1,500 บาทต่อกระสอบล่าสุดหลังหารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าและราคาคลี่คลายราคาปรับลดลงอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์จะติดตามให้ราคาปรับลดลงตามต้นทุนอย่างต่อเนื่องจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
3: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี กองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
12: Tab to Read
11: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
12: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
14: ตอนพระราชนิเวศมฤคทายวัน
15: ข้าวมันดีเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยเลยอ่ะนัดแล้วไม่เป็นนัดน่ะ
16: คงแต่งขนอยู่มั้ง
15: ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมน
16: โอ้โหสวยจังแหมจะมาพระราชวังฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทั้งทีก็ต้องแต่งให้เข้ากับสถานที่หน่อยสิจ๊ะแล้วพวกเธอต่อคำฉันจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องมัทนพาทาที่ฉันท่องได้หรือเปล่า
15: ได้สิผีสวัสดิ์ต่อเลยจ้าสู้ๆ
16: โถเอ้ยนึกว่าจะท่องเอง
17: ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนไม่ยินและไม่ยนอุปสรรคใดใด
15: ความรักเหมือนโคถึกกำลังคึกผิขังไว
17: ้ก็โลดจากคอกไปบ่อยอมอยู่หน้าที่ขัง
15: สุดยอดศรีสวัสดิ์เก่งมาก
17: พอดีฉันชอบบทพระราชนิพนธ์บทนี้น่ะ
15: รีบเข้าไปข้างในเถอะฉันจะพาพวกเธอดูเองเพราะฉันน่ะเคยมาหลายครั้งแล้วโอ้โห
17: สวยน่าอยู่ที่สุดเลย
16: โปร่งโล่งน่าสบายแต่ก็สวยไม่ซ้ำแบบใครเลย
15: คราวก่อนที่ฉันมาพี่ที่บรรยายเล่าว่าสถาปนิกชาวอิตาลีเป็นคนออกแบบตามพระราชประสงค์คือเป็นอาคารสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์เข้ากับสภาพแวดล้อมอากาศชายทะเลดูสิมีร่องสำหรับใส่น้ำเพื่อกันมดเรียกว่าไหปลาร้าด้วย
17: แบบนี้ป้องกันมดได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะสิช่างคิดจัง
15: พระที่นั่งองค์นี้คือพระที่นั่งสมุทรพิมานเป็นที่ประทับของพระวรราชชายา พระที่นั่งองค์นี้คือพระที่นั่งพิสารสาครเป็นที่ประทับมีห้องพระบรรทมห้องทรงพระอักษรเราเดินไปตามทางเสด็จพระราชดำเนินไปดูโรงละครกันนี่ไงล่ะโรงละครที่ฉันเล่าให้ฟังตรงนี้เรียกว่าพระที่นั่งสโมสรเสวกามาศ
18: โอ้โหสวยจัง
15: รัชกาลที่6ทรงใช้เป็นท้องพระโรงและโรงละครเคยทรงแสดงละครบทพระราชนิพนธ์เรื่องพระร่วงที่นี่ด้วยนะ
19: โอ้อยากดูจังเลย
15: เธอก็ลองมางานฤดูหนาวพระราชนิเวศมฤคทายวันที่ค่ายพระราม6ร่วมกับมูลนิธิพระราชนิเวศมฤคทายวันจัดเป็นประจำทุกปีสิรับรองต้องประทับใจแน่
20: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Sunday Reflection หรือสะท้อนคิดวันอาทิตย์นะครับก่อนอื่นที่เราจะเข้ารายการนี้ก็ขออภัยครับเมื่อวานเอาอีกแล้วนะครับผมได้รับแจ้งมาหลังจากที่โพสต์ลงไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานอัดพอดแคสต์ดึกมากว่ามันมีเสียงคล้ายๆไฟฟ้าช็อตอะซึ่งมันจะเป็นอยู่เรื่อยๆนะต้องบอกแบบนี้เหตุผลผมเดานะมันมาจากไอ้ตัว USB port ผมอะมันไม่น่าจะแน่นละคอมผมอาจจะเก่าไปละแต่ว่าปกติอะถ้าผมอัดแบบไม่ได้ดึกมากเนี่ยผมมักจะย้อนไปฟังแล้วเคยเล่าให้ฟังนะมันก็จะมีความเซ็งเล็กน้อยบางทีอัดจนจบแล้วก็มาฟังแล้วมันมีเสียงช็อตๆเงี้ยผมก็อัดใหม่นะอัดใหม่แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยแต่เมื่อคืนเนี่ยยอมรับเลยว่าดึกมากแล้วก็ง่วงมากนะครับก็เลยต้องรีบเอาลงนะพอรีบเอาลงก็ไม่ได้ฟังนะครับตอนนี้ก็จริงๆก็ดึกเหมือนเมื่อวานนะมาอัดดึกไปนิดนึงเพราะว่าทำงานทั้งวันแต่ก็เดี๋ยวจะทดลองฟังดูอีกทีนึงเพื่อความชัวร์นะไม่อยากให้มันมีเสียงไฟฟ้าช็อตกำลังมีความคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับไมค์นะยังใช้ได้แต่ว่าไอ้ตัวอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับการอัดอย่างเช่นคอมอย่างเช่นอะไรแบบนี้เพราะว่ามันก็ค่อนข้างเก่าพอสมควรแล้วมันก็มีแฮงมีอะไรอยู่บ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูอีกทีนึงแล้วขออภัยด้วยสำหรับเสียงที่มันมีความจะเรียกว่าคล้ายๆไฟฟ้าช็อตนั้นมันมีเสียงแทรกออกมากับอีกอันนึงซึ่งแต่ก่อนใช้นะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้คือปกติอัดพอดแคสต์ผมจะใส่หูฟังคาดว่าเวลาเราใส่หูฟังเนี่ยมันถ้ามันมีเสียงจึ๊ดๆๆเนี่ยมันน่าจะได้ยินดาวเอานะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะได้ถ้ามันได้ยินเราจะได้หยุดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยตั้งนานมาแล้วไม่ได้ใส่หูฟังเวลาอัดนะครับก็ได้ยินเสียงตัวเองนี่แหละแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงอัดเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีข้อผิดพลาดอย่างที่เกิดขึ้นนะก็พยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นบ่อยแล้วกันนะครับบางทีหยุดฟังนะระหว่างอัดนี่เลยอัดเสร็จปุ๊บก็หยุดฟังก็เสียงก็เงียบแต่ว่าพออัดไปสักพักนึงเนี่ยมันช็อตขึ้นมานะผมตอนนี้เนี่ยผมต้องดูเขาเรียกว่าแถบเส้นเสียงแถบเส้นเสียงใน Audacity ผมใช้โปรแกรม Audacity นะครับในการอัดเนี่ยเดี๋ยวนี้พอจะเดาได้เลยว่ามันจะมีเสียงช็อตหรือไม่มีเพราะว่าแถบเส้นเสียงมันจะไม่ปกตินะครับก็จะพยายามทำแล้วกันแต่บางทีพออ่านโน้ตอ่านอะไรก็ไม่ได้ดูด้วยอย่างเมื่อคืนเนี่ยยอมรับว่าไม่ได้ดูนะมันมีโน้ตมีอะไรอยู่ก็เลยอ่านไปนะครับอ่ะมาเริ่มต้นกันวันอาทิตย์ปกติเนี่ยเราก็จะเป็นการอัปเดตการตั้งเป้าหมายส่วนบุคคลที่ผมใช้ระบบที่เรียกว่า Personal OKRก็ต้องขอพูดอีกนิดนึงเพราะว่าบางคนบอกฟังทุกสัปดาห์อาจารย์ก็พูดทุกสัปดาห์เพราะว่ามีคนใหม่เข้ามาทุกสัปดาห์นะครับเหตุผลที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะบางคนมันงงว่าเอ๊ะเราเป้าหมายตัวเองมาเล่าทำไมเนี่ยไม่เห็นอยากจะรู้เลยคือมันมีคนหลายๆท่านเนี่ยได้มีโอกาสทำ Personal Care เพราะว่ามาฟังรายการนี้แล้วเห็นผมอัปเดตแล้วก็เริ่มทำบ้างนะผมก็ยังเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อยู่หลายคนบอกว่าไม่ได้ทำหรอกแต่ว่าก็อยากเอาใจช่วยอาจารย์อันนี้ก็ขอบคุณเนาะอยากติดตามฟังนะครับ Personal OKR เนี่ยมันมาจากแนวคิด OKR ที่ย่อมจากคำว่า Objective and Key Results ซึ่งเป็นแนวคิดการตั้งเป้าหมายขององค์กรชั้นนำหลายๆองค์กรนะผมก็มาประยุกต์ใช้กับชีวิตส่วนบุคคลนะแล้วพาร์ท2ก็จะเป็นพาร์ทชวนคุยอ่ะนะอาจจะเป็นข้อคิดที่ผมตกผลึกที่ผมได้จากประสบการณ์จากอะไรในสัปดาห์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยครับอ่ะมาเริ่มต้นเรานี่เป็นวีคแรกของไตรมาสที่3นะครับ Objective ที่1คือเติบโตและเรียนรู้เพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุด Key Result 1.1 อ่านหนังสือสะสมให้ได้นะตั้งแต่ต้นปีจนถึงไตรมาสที่3เนี่ย75เล่มเพราะเป้าหมายคือ100เล่มเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอ่านไปได้อีก3เล่มก็เลือกว่าน่าจะเกินเป้าไปพอสมควรนะครับสบายๆตอนนี้อยู่ที่53เล่มนะคราวที่แล้วจบที่50เนาะก็เป็นตามเป้าพอดีแต่ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหนังสือที่อ่านค้างเนี่ยจบไป3เล่มนะครับ Key Result 1.2 เขียนต้นฉบับให้จบ1เล่มเหมือนเดิมนะเป็นเป้าที่ทำไม่ได้เลยในไตรมาสที่แล้วก็ยังอยู่ที่ 20% นะเดี๋ยวก็ต้องพยายามเขียนนะครับ ออบเจกตีฟที่2ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงนะครับ Kidisol 2.1 ค่า VO2 Max เพิ่มจาก12เป็น14ก็ยังค้างที่12ถึงแม้ว่ามีโอกาสเล่น Pickleball แต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเล่นไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังค้างอยู่ที่12 Kidisol 2.2% ไขมันลดลงจาก24เป็น23อันนี้เพิ่มเลยฮะเป็น 25.1 นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าด้วยว่าทำไมเปอร์เซ็นต์ไขมันเพิ่มจริงๆก็เป็นการหย่อนยานในวินัยของตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็คีริซอล 2.3% มวลกล้ามเนื้อหรือแมสเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก 33.2 เป็น34ดรอปลงเป็น 32.6 มาพร้อมกันเลยนะครับก็เรียกว่ามีอยู่เรื่องเดียวนะที่ตามเป้าอยู่ตอนนี้ก็คืออ่านหนังสือ on track นะครับนอกนั้นก็แหลกเลยนะครับยังทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอ่ะคราวนี้เมื่อกี้บอกว่าจะมีเรื่องเล่าเนาะคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้ไปตรวจทางเดินอาหารทั้งส่วนบนและส่วนล่างตรวจกระเพาะตรวจลำไส้นะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมเลยในการตรวจเหตุผลในการตรวจก็เริ่มต้นจากได้ยินมาพอสมควรนะหลายๆคนเขาก็เล่าให้ฟังว่า อายุมากขึ้นแล้วเนี่ยไปตรวจซักก็ดีอะไรเงี้ยคราวนี้ส่วนตัวเนี่ยเรื่องจะเรียกว่าการกินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่บ้างอะที่มันมีท้องอืดท้องเฟ้อมีท้องเสียซึ่งก็ไม่ได้เป็นบ่อยแบบโหเป็นมันทุกวันเลยขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีอาการแบบนี้อยู่เราก็จะตรวจดีไม่ตรวจดีแต่ก็ anyway แหละมันคิดว่าน่าจะมีความจำเป็นก็เลยตัดสินใจไปตรวจลำไส้นะครับก็อยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆว่ากระบวนการมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับคุณหมอก็บอกตรวจเถอะนะก็เริ่มต้นจากการกินอาหารก่อน2วันก่อนตรวจนะ2วันก่อนตรวจอันนี้ผมพูดแบบนี้ต้องออกตัวก่อนว่าไม่ได้แปลว่าทุกโรงพยาบาลทุกที่จะต้องทำแบบนี้หมดบางท่านอาจจะทำไม่เหมือนผมก็ไม่เป็นไรนะผมแค่อยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็เผื่อใครที่กำลังกลัวอยู่ว่าจะตรวจดีไม่ตรวจดีหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นภาพเนาะก็ขอคุยเรื่องนี้นะ2วันก่อนตรวจเนี่ยก็คือเราต้องพยายามงดอาหารที่มีกากเช่นผักผลไม้เนี่ยไม่ควรกินก็เป็นไปได้ก็ควรกินอาหารอ่อนๆ นะซึ่งส่วนตัวผมไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยเพราะว่าผมก็กินโจ๊กกับข้าวต้มนะก็ทั้งคู่เนี่ยเป็นอาหารโปรดของผมอยู่แล้วโจ๊กกับข้าวต้มนะ2วันก่อนตรวจ1วันก่อนตรวจเนี่ยคุณหมอเขาจะให้ยาระบายมานะครับหลังจากกินยาระบายแล้วเนี่ยห้ามกินอาหารแล้วต้องกินแบบเขาเรียกว่าซุปใสๆหรือถ้าเป็นน้ำก็ต้องเป็นน้ำแบบน้ำหวานหลีกเลี่ยงน้ำหวานที่มันมีสีอย่างเช่นสีแดงเพราะว่ามันอาจจะทำให้เราคุณหมอสับสนได้ว่าไอ้นี่มันเป็นน้ำหวานสีแดงหรือมันเป็นเลือดอะไรเงี้ยผมอะได้รับinstruction หรือว่าข้อแนะนำว่าให้กินยาถ่ายตอน 4:00 น.นะครับยาถ่ายเป็นยา2เม็ดนะผมจำชื่อไม่ได้นะครับ2เม็ดกินเข้าไปนะครับก็กินก็ไม่ได้ถึงกับถ่ายทันทีอะไรเงี้ยเนาะแล้วหลังจากนั้นตอน 5:00 น.เนี่ยต้องกินน้ำผสมยาอีก2ลิตรแล้วต้องกินให้หมดภายใน2ชั่วโมงก็คือ 5:00 น.ถึง 1:00 น.ไอ้ยาถ่าย

ง่ายๆมันเหมือนน้ำผสมเกลือรสมันจะปลาแรมปลาแรมแบบนั้นนะแล้วมันต้องกิน2ลิตรนะกิน2ลิตรภายใน2ชั่วโมงมันก็เขาก็มีคำแนะนำบอกว่าจะผสมหัวน้ำส้มก็ได้นะเพื่อจะได้มันจะได้กินง่ายหน่อยแต่ก็ผมตัดสินใจว่าอย่าเลยกินได้ก็ลองกินดูก่อนก็ตอนกินแก้วแรกก็พอไหวก็กินไปเรื่อยๆนะก็ผอืดผอมนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบบทนไม่ได้ผมกินได้สักประมาณชั่วโมงครึ่งผมก็กินหมด2ลิตรระหว่างนั้นก็เริ่มถ่ายละเนื่องจากมันเราไม่ได้กินอาหารที่มีกากอะไรการถ่ายมันก็เป็นน้ำซะส่วนใหญ่แต่ก็ถ่ายประมาณจนถึงประมาณ3ทุ่มอ่ะประมาณ 7-8 ครั้งนะโดยประมาณก็เป็นการคลีนลำไส้อ่ะเราก็รู้สึกว่าเราก็มีโอกาสได้คลีนลำไส้นะลำไส้มันก็อาจจะมีอะไรเกาะอยู่เต็มเนี่ยก็ได้คลีนเคลียร์ลำไส้เนี่ยก็โอเคนะวันนั้นก็นอนไป3ทุ่มไม่ได้ถึงขนาดนอนไม่ไหวนอนไม่หลับถ่ายทั้งคืนไม่มีนะถ่ายเสร็จมันไม่มีอะไรให้ถ่ายด้วยมันก็หมดนะแล้วก็ไม่ได้ปวดท้องอะไรมากมายสำหรับคนที่ผมก็เคยกลัวว่าโอ้กินยาถ่ายมันจะปวดท้องมากอะไรเงี้ยไม่เลยไม่เลยสบายๆนะเพียงแต่เข้าห้องน้ำบ่อยนิดนึงแต่ก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรจะถ่ายออกมาก็วันรุ่งขึ้นไปถึงแต่เช้าหลังเที่ยงคืนงดน้ำงดอาหารไปถึงตอนเช้าปุ๊บคุณหมอเขาก็ให้เข้าไปนะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเราก็คิดว่าก็เดี๋ยวคงตรวจแล้วเนาะปรากฏไม่ฮะคุณหมอให้สวนด้วยนะซึ่งเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่มีการสวนทางเดินอาหารเราเนี่ยวิธีการสวนเนี่ยคือง่ายๆผมคิดว่าท่านเห็นภาพอยู่แล้วคือการยิงเอาน้ำเข้าไปในลำไส้เราอะนะครับต้องบอกว่าอันเนี้ยรู้สึกเลยมันความรู้สึกเวลาน้ำมันเข้าไปเนี่ยมันกระตุ้นมันเหมือนรู้สึกแบบเวลาเราท้องเสียครับแล้วเราต้องแบบอยากถ่ายอะไรเงี้ยแบบมันอยากถ่ายแต่เพียงแต่ว่าน้ำเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องกั้นไว้ก่อนอะยังไม่ถ่ายอะแต่มันไม่ใช้เวลานานนะมันไม่ถึงผมว่าไม่ถึงนาทีหรอกที่น้ำมันจะเข้าไปแต่เข้าไปเยอะอ่ะแล้วก็ไปถ่ายเนาะเขาก็มีรูปภาพให้ดูว่าจะต้องถ่ายแล้วจะต้องแบบมันเหมือนออกมาเป็นน้ำใสๆอ่ะถึงจะพร้อมมันมี4เลเวลอ่ะเลเวลใสจนกระทั่งเลเวลขุ่นอ่ะรอบแรกก็ขุ่นเลยก็ขวดที่2เนี่ยส่วนครั้งที่2ใสขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังเบอร์4อยู่ยังไม่ใช่เบอร์1ยังไกลเลยไกลความจริงมากเขาก็บอกว่าปกติ3ครั้งเนี่ยน่าจะได้แหละครั้งที่3ใหม่ๆออกมาใสแต่ว่าสุดท้ายมันก็มาเป็นเบอร์ประมาณเบอร์3นะเทียบจะสเกลความขุ่นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยต้องทำอีกครั้งนึงครั้งที่4จนกระทั่งมันไม่ถึงกับเบอร์4อ่ะมันยังอยู่2กับ3อ่ะแต่พยาบาลก็บอกว่าโอเคละน่าจะใช้ได้นะก็เรียบร้อยก็เตรียมตัวเข้าห้องเพื่อตรวจเนาะผมก็รู้อยู่แล้วว่าตรวจคือมีการให้ยานอนหลับนะก็เขาก็เจาะน้ำเกลือนะครับที่หลังมือนะเจาะน้ำเกลือเสร็จปุ๊บก็เอาออกซิเจนมาใส่ที่จมูกนะครับแล้วเขาก็เข็นเราไปที่ห้องที่ทำการอะไรนะทำการตรวจลำไส้ตรวจกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับก็ไปถึงเนี่ยผมก็มีพยาบาลมีเจอคุณหมอเงี้ยก็สวัสดีคุณหมออะไรต่างๆนานาคุณหมอก็เอายามาพ่นคอบอกขอพ่นยาชานิดนึงนะที่คออะไรเงี้ยแล้วก็พ่นเสร็จเขาก็เอาอะไรมาให้ใส่ปากให้กัดอ่ะผมก็ไม่รู้มันคืออะไรก็กัดไปแล้วเขาบอกพลิกตัวพลิกปุ๊บหลับเลยฮะหลับแบบไม่รู้เรื่องเลยหลับเลยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เลยจนกระทั่งเสร็จอ่ะผมได้ยินเสียงแว่วๆนะอันนี้ก็ไม่ชัดเจนว่าปกติดีนะครับอะไรเงี้ยแว่วๆนิดนึงแต่ว่ามาแบบตื่นนะใช้คำว่าตื่นแล้วกันเนาะในห้องพักฟื้นผมเข้าไปในตอนที่ไปถึงโรงพยาบาล7ครึ่งแต่ว่ากว่าจะได้เข้าห้องเพราะว่าต้องมีการสวนอะไรเนี่ยก็ประมาณ8ครึ่งนะครับจำได้ว่าตื่นแล้วมองนาฬิกาคือเขาไม่ให้ผมใส่นาฬิกาอะไรทั้งสิ้นนะแต่มันมีนาฬิกาอยู่เนี่ยจำได้ว่าประมาณ10โมงก็ตื่นขึ้นมาแล้วเนาะตอนนั้นต้องบอกว่าไม่มีมึนหัวไม่อะไรทั้งสิ้นแล้วสดชื่นเลยผมเดาว่ามีออกซิเจนเข้ามาด้วยนะเพราะว่ามันยังมีออกซิเจนติดที่จมูกเราอยู่เนี่ยมันก็อาจจะได้รับออกซิเจนเต็มที่มันเหมือนคนนอนหลับเต็มอิ่มอ่ะก็ไม่มีเจ็บไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีอะไรเลยนะก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันก็พร้อมกลับบ้านแล้วนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังไม่มีใครมาดูอะไรเงี้ยผมก็เลยถามพยาบาลนะว่าเอ๊ะผมกลับได้กี่โมงเขาบอกรอดูอาการอีกสักนิดสัก11โมงนะครับสัก11โมง

0: ็เลยนอนเฉยแต่มันไม่ง่วงแล้วไงมันก็นอนหลับตาแหละแต่มันไม่รู้ทำอะไรอ่ะตอนนั้นแอบคิดว่าน่าจะเอาหนังสือมาแต่เขาคงไม่เอาไม่ให้เอาเข้ามาหรอกจริงๆแล้วอ่ะก็เลยนอนเฉยนะครับนอนนิ่งๆนะครับคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยนะแล้วก็เป็นโอกาสที่ผมเคยพูดนะว่าโอกาสที่เราจะได้อยู่กับตัวเองเนี่ยมันไม่ง่ายนะแล้วก็การอยู่กับตัวเองแบบนี้ไม่มีหนังสือไม่มีมือถือไม่มีอะไรเนี่ยไม่ง่ายนะครับแต่ก็โอเคสักพักเขาก็บอกว่าอ่ะไปได้ละกลับได้ละตอนนั้นก็ใกล้ๆ11โมงนะใกล้ๆ11โมงก็เลยกลับก็ไปเปลี่ยนชุดนะกับแล้วก็ภรรยาเป็นคนขับรถมาส่งแล้วก็มารับเพราะว่าต้องบอกว่าคุณหมอบอกหลังจากทำเนี่ยห้ามขับรถเองนะเพราะว่าเราเหมือนกินยานอนหลับไปอ่ะมันอาจจะทำให้การตัดสินใจเราช้าเราง่วงเราเบลออะไรเงี้ยก็เชื่อคุณหมอภรรยาก็มารับส่วนภรรยาก็ทำนะแต่ว่าเราทำวันเดียวกันไม่ได้ไงไม่งั้นไม่มีคนขับรถก็ภรรยาก็ทำซีเควนต์แบบนี้ในอีก2วันนะครับในอีก2วันก็เลยถือโอกาสนะมาเล่าเนี่ยเป็นซีเควนต์ว่ามันก็หลังจากออกมาจากห้องก็ไปพบคุณหมอคุณหมอก็บอกโอเคนะครับไม่ได้มีอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับที่เราไปตรวจนะแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องตรวจบ่อยนะครับก็เลยถือโอกาสเอามาเล่าให้กับหลายๆท่านฟังนะครับว่ากระบวนการซึ่งผมบอกพูดอีกทีนะว่าแต่ละโรงพยาบาลกระบวนการก็อาจจะต่างกันหรือว่าโรงพยาบาลเดียวกันแต่ว่าคุณหมอคนละคนเนี่ยก็จะมีวิธีการอาจจะมีความแตกต่างอยู่บ้างแต่ว่าเดี๋ยวนี้การทำเรื่องของการตรวจทางเดินอาหารทั้งส่วนบนส่วนล่างเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากนะผมก็เอาตรงๆก็กลัวว่านี่มันจะมีอะไรนะเพราะคือความกลัวอย่างที่เราเคยเรียนรู้จากการอ่านหนังสือกันนะมันมาจากความไม่รู้ก็เลยถือโอกาสว่าสัปดาห์นี้เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าผมเขียนใน Facebook ด้วยเล่าถึงกระบวนการให้ฟังนะครับแล้วคนที่รู้สึกว่าจำเป็นต้องตรวจหรืออยากตรวจหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ลดความกลัวลงเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เจ็บปวดเลยนะครับไม่มีอะไรที่น่ากลัวขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นวันสบายๆนะขออนุญาตเล่าเรื่องกระบวนการพรุ่งนี้ด้วยเผื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในตอนถัดไปนะครับสวัสดีครับ
1: Nopadon Story A Life Changing Story

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: อปท.เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ห้องประชุมโรงแรมโซลิชบีชราชมังคลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออปท.เดินหน้ารับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาประจำปี2571ถึง2575โดยมีนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมพร้อมกล่าวถึงนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่และความสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการประชุมจัดขึ้นโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษากว่า30หน่วยงานร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริงด้านดร.วาสนาพงษาปานผู้ช่วยผู้อำนวยการอปท.กล่าวว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้มุ่งเน้นการสร้างคุณค่ามากกว่าปริมาณพัฒนาสู่การท่องเที่ยวคุณภาพที่สร้างรายได้เป็นธรรมแก่ชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์และศักยภาพของพื้นที่เป็นฐานกำหนดทิศทางการพัฒนาพร้อมให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงระบบติดตามประเมินผลและการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสำหรับเวทีรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดสงขลาถือเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์หลังจากก่อนหน้านี้อปท.ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาแล้วในจังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากทุกพื้นที่ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาก่อนนำมาปรับปรุงร่างแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นทั้งนี้อปท.จะรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั้งหมดเสนอต่อคณะกรรมการอปท.คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้เป็นกรอบการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนหลังคา
10: เก้าเต็มเมื่อกี้เธอขึ้นไปทำอะไรบนหลังคา
11: ไม่ได้ไปทำอะไรหรอกขึ้นไปดูหลังคามาเพราะเกิดสงสัยว่าทำไมเรียกหลังคาเขาทำด้วยหญ้าคาหรือเปล่า
10: แหมวันนี้ก้าวแต้มฉลาดขึ้นนะรู้จักสงสัยรู้จักสังเกต
11: วันก่อนเนี้ยฉันได้ยินพี่เก่งเขาบอกว่าเด็กฉลาดต้องขี้สงสัยต้องอยากรู้ฉันก็อยากเป็นแมวฉลาดบ้างอ่ะสิ
10: ดีแล้วหัดช่างสังเกตช่างสงสัยแล้วก็ช่างถามก็จะได้ความรู
11: ้แล้วทำไมเรียกว่าหลังคาล่ะ
10: แต่ก่อนหลังคาของบ้านคลุมด้วยหญ้าคาก็เรียกว่าหลังคา
11: แล้วถ้าใช้กระเบื้องคลุมต้องเปลี่ยนเป็นหลังกระเบื้องไหม
10: เรียกแล้วก็เรียกเลยจ้ะถึงจะเปลี่ยนเป็นกระเบื้องหรืออย่างอื่นคลุมก็ไม่ต้องเปลี่ยนชื่อคงเรียกว่าหลังคาตามเดิมจ้ะคำเรียกชื่อสิ่งต่างๆเป็นภาษามีประวัติเป็นวัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไปตามสิ่งใหม่ๆ
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กองทัพไทยพาผู้สังเกตการอาเซียน3ประเทศตรวจสอบรั้วชายแดนไทยกัมพูชาลั่นทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศพลอากาศตรีชิตพลก่อกิจสัมมนากุลผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์กรมข่าวทหารกองบัญชาการกองทัพไทยนำคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทย AOT ไทยแลนด์ประกอบด้วยผู้แทนจากอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์รวม9รายลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตรวจสอบสถานการณ์ความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลเรือตรีอุดมกุลสิริปัญโยเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดให้การต้อนรับการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะผู้สังเกตการได้เข้าตรวจสอบความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนบริเวณหลักเขตแดนที่52ถึง59อำเภอโป่งน้ำร้อนซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าแล้วกว่า 45% โดยโครงการดังกล่าวเป็นนโยบายยกระดับความปลอดภัยและการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิจุฬาภรณ์ผ่านกองทุนหทัยทิพย์ในส่วนข้อสงสัยเรื่องช่องว่างบริเวณแนวกำแพงหลักที่52หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินได้ชี้แจงว่าเป็นขั้นตอนการก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ต้องเว้นไว้รอการปรับปรุงตามข้อสรุปของคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชา JBC โดยอนาคตจะมีการติดตั้งแผงเปิดปิดได้เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบหลักเขตแดนร่วมกันของทั้ง2ประเทศยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและได้รับความร่วมมือในการสังเกตการจากฝ่ายกัมพูชาในทุกขั้นตอนจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ตอนจารึกวัดโพ
10: โอ้โหวันนี้พวกเรามาเที่ยววัดอะไรกันหรอดูนั่นสิมียักษ์ด้วยตรงนั้นก็มี
11: ที่นี่คือวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจ้ะอยู่ที่บริเวณท่าเตียนเขตพระนครเป็นวัดโบราณมีมาแต่สมัยอยุธยาเดิมชื่อวัดโพธารามแต่คนทั่วไปนิยมเรียกสั้นๆว่าวัดโพ
10: นี่แผ่นอะไรอ่ะทำไมมีติดอยู่เต็มกำแพงเลยอ่ะ
11: เขาเรียกว่าจารึกวัดโพจ้ะ
10: คืออะไรหรอ
11: เดี๋ยวฉันจะอธิบายให้ฟังนะจ๊ะเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเสด็จขึ้นครองราชเป็นประถมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์วัดโพธารามทั้งวัดกลับให้จารึกเรื่องการปฏิสังขรณ์และตำรายาลงแผ่นศิลามีรูปปั้นฤาษีแสดงท่าดัดตนประดิษฐานไว้ที่วัดเพื่อให้ราษฎรทั่วไปได้ศึกษาเล่าเรียนและใช้รักษาโรคได้ด้วยตนเองและสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิสังขรณ์ใหญ่อีกครั้งโดยทรงมีพระราชประสงค์พิเศษที่จะให้วัดนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ของมหาชนไม่เลือกชั้นวรรณะจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมตำราวิชาการสาขาต่างๆให้จารึกวิชาความรู้เหล่านั้นลงแผ่นศิลาประดับไว้ตามผนังเสาและส่วนต่างๆของอาคารสิ่งก่อสร้างภายในบริเวณวัดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังรวมทั้งรูปปั้นลอยตัวประกอบกับตำราที่จารึกไว้นั้นด้วยเพื่อคนทั้งหลายไม่เลือกชนชั้นสามารถเล่าเรียนได้จากจารึกเหล่านั้นทั้งได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
10: แล้วจารึกนี่เกี่ยวกับอะไรบ้างเหรอจ๊ะ
11: เรื่องที่จารึกไว้บนแผ่นศิลาในวัดโพมีจำนวนมากกว่า 1,400 แผ่นส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยแบ่งเป็น8หมวดวิชาคือ 1. หมวดประวัติ 2. หมวดศาสนา 3. หมวดวรรณคดี 4. หมวดตำรา 5. หมวดสุภาษิต 6. หมวดธรรมเนียบ 7. หมวดประเพณี8หมวดอนามัยจารึกวัดโพมีลักษณะเป็นสากลแม้คนต่างชาติก็รู้จักและคุ้นเคย เป็นเอกสารโบราณที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของบรรพชนคนไทยจึงได้รับการยกย่องจากยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและต่อมาจารึกวัดโพก็ได้รับยกย่องเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกในทะเบียนนานาชาติอีกด้วย
10: โอ้โหงั้นเดี๋ยวก้าวแต้มขอเข้าไปดูจารึกใกล้ๆหน่อยนะ
12: นี่แน่ดูได้แต่ห้ามจับจ้ะเราควรจะปฏิบัติตามกฎนะช่วยกันดูแลไม่ทำลาย
11: ใช่แล้วจากก้าวแต้มถ้ารู้จักรักษามรดกของส่วนรวมคราวหน้าจะได้พาก้าวแต้มไปดูอะไรอีกอย่างนึงในวัดโพรับรองเธอต้องชอบแน
10: ่จริงเหรอสัญญาแล้วนะสีสวัสดิ์
11: จ้า
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

างเงี้ยแล้วจะมีของขวัญให้อีนางเออ

เอาอีกก็ได้เอาอีกลุกขึ้นมาเลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เยียวยาสอบต.ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินจังหวัดนราธิวาสอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบกว่า 1.3 ล้านบาทที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2นางสุทธิดาศาสตร์ประสิทธิ์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการเป็นผู้แทนจากสอบต.พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเยียวยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สินจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดนราธิวาสครั้งที่ 8/2569โดยมีนายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาประเมินความเสียหายและอนุมัติการให้ความช่วยเหลือด้านทรัพย์สินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจำนวน2เหตุการณ์รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,301,010 บาทประกอบด้วยกรณีแรกเหตุการณ์ลอบวางระเบิดเมื่อวันที่29มิถุนายน2569เวลาประมาณ 11:40 นบริเวณท่อลอดบ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและรถยนต์ได้รับความเสียหาย1คันโดยคณะกรรมการอนุมัติเงินช่วยเหลือด้านทรัพย์สินเป็นจำนวน 650,000 บาทส่วนกรณีที่2เหตุคนร้ายลอบวางเพลิงเผารถทำถนนของบริษัท SON Engineering จำกัดเมื่อวันที่29ตุลาคม2568บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านกือรงหมู่ที่3ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้รถบดถนนได้รับความเสียหายจำนวน2คันคณะกรรมการได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 651,010 บาททั้งนี้คณะกรรมการได้อนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้ง2กรณีรวมจำนวน2รายเป็นวงเงินทั้งสิ้น 1,301,010 บาทและจะดำเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบของราชการโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
2: จบข่าววินุรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ฉลากยา
9: พี่เก่งวันนี้คุณแม่พาก้อยไปซื้อยาแล้วสอนว่าเวลาซื้อยาต้องอ่านฉลากยาให้ดีๆฉลากยาเนี่ยเขาเขียนอะไรไว้หรอพี่เก่ง
10: ฉลากยาเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆที่อธิบายว่ายานั้นรักษาโรคอะไรแล้วยังมีส่วนผสมวิธีใช้วิธีกิน
9: แต่ก้อยเห็นมันยาวกว่านั้นนะพี่เก่ง
10: นอกจากนั้นยังบอกวันหมดอายุข้อห้ามคำเตือนเกี่ยวกับการใช้ยาด้วยนะ
9: ทำไมต้องเขียนเยอะแยะอย่างนี้ล่ะพี่เก่ง
10: ยาบางอย่างถูกกับโรคบางโรคถ้ากินไม่ถูกก็อาจจะเกิดอันตรายได้ก่อนจะกินยาต้องอ่านฉลากยาให้ดี
9: ๆแม้อย่างเราก็ต้องกินยาเหมือนกันนะแต่เราอ่านฉลากไม่ออก
11: ฉลากยาคือกระดาษแผ่นเล็กๆที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับยาเราต้องอ่านฉลากยาให้ละเอียดก่อนกินยา
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครยะลาติดตามความคืบหน้าโครงการจัดตั้ง TCDC ยะลาเตรียมเดินหน้าการออกแบบศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบนายยุสินจินตภากรรองนายกเทศมนตรีนครยะลาเป็นประธานการประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC จังหวัดยะลาพร้อมด้วยส่วนราชการเทศบาลนครยะลาผู้ออกแบบผู้แทนสำนักส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือถึงผลการลงพื้นที่สำรวจสถานที่จริงและแนวทางการออกแบบอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าจากการสำรวจพื้นที่ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนำไปใช้ประกอบการออกแบบและปรับปรุงอาคารศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC ยะลาให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานและสอดคล้องกับบริบทของเมืองยะลาทั้งในด้านวิถีชีวิตนวัตกรรมสถาปัตยกรรมและทุนทางความคิดสร้างสรรค์ของพื้นที่เพื่อให้ศูนย์แห่งนี้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่สะท้อนอัตลักษณ์ของเมืองและประชาชนในจังหวัดยะลาการจัดตั้ง TCDC ยะลาถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระจายแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สู่ภูมิภาคเปิดโอกาสให้เยาวชนนักศึกษานักออกแบบผู้ประกอบการและประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้เครื่องมือและเครือข่ายสร้างสรรค์เพื่อนำไปต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีค่ะ Knowledge 99สาระง่ายๆใกล้ตัวคุณที่จะพามารู้จักภัยเงียบใกล้ตัวที่เราอาจมองข้ามไปนะคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าปัจจุบันเชื้อดื้อยาเริ่มเพิ่มระดับความแรงมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะมีผลการวิจัยระบุนะคะว่าทุกๆ15นาทีจะมีคนไทย1คนตายเพราะว่าเชื้อดื้อยาค่ะโอ้โหฟังดูน่ากลัวมากค่ะแต่อย่าเพิ่งตื่นตกใจไปนะคะตอนนี้ยังไม่สายเกินแก้ที่จะรีบปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเพื่อจะได้อยู่ให้ห่างจากเชื้อดื้อยาค่ะโดยวันนี้แพทย์หญิงวารุณีพันวานิชวานเดอพิทกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็กจะมาให้ความรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและวิธีป้องกันที่ปฏิบัติตามกันได้ง่ายๆและห่างไกลเชื้อดื้อยาแน่นอนค่ะ
1: ปัจจุบันเนี่ยหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าเชื้อดื้อยาหรือว่าทานยาแล้วไม่ดีขึ้นคิดว่าเป็นอาการของการดื้อยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาปฏิชีวนะหรือที่หลายๆคนชอบเข้าใจผิดแล้วเรียกว่ายาแก้อักเสบกรณีที่มีข้อบ่งชี้แล้วแต่กลับใช้ยาไม่ครบอาการดีขึ้นก็หยุดยาไปก่อนแบบนี้ถ้าเราหยุดยาเร็วก็จะทำให้เชื้อดื้อยาได้ค่ะยาปฏิชีวนะเนี่ยเป็นยาที่ใช้กำจัดเชื้อชนิดเดียวนะคะก็คือเชื้อแบคทีเรียความเข้าใจผิดที่เจอได้บ่อยก็คือการที่เราเป็นไข้หวัดเจ็บคอส่วนใหญ่เลยคออักเสบเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่เชื้อแบคทีเรียคือมันมีโอกาสที่จะเกิดจากแบคทีเรียได้แต่ถ้าเราเนี่ยวินิจฉัยไม่ถูกต้องเราไปให้ยามากโดยไม่จำเป็นเนี่ยเชื้อที่อยู่ในคอเราเนี่ยมันก็จะปรับตัวเป็นเชื้อดื้อยาเกิดจากการใช้ยาไม่ตรงกับข้อบ่งชี้ค่ะเช่นเป็นการติดเชื้อไวรัสแล้วไม่รักษาประคับประคองอย่างเดียวกลัวว่าจะเสียเวลาทำงานขอกินเผื่อไว้ก่อนโดยไม่ทราบว่ามันเกิดผลเสียในระยะยาวถ้าเราให้เชื้อที่อยู่กับเราเนี่ยเป็นเชื้อที่เชื่อมคือไม่ดื้อยาเวลาป่วยปุ๊บเราก็รักษาง่ายเชื้อเนี่ยมันติดต่อกันได้ก็เหมือนไวรัสแค่มันใหญ่แบคทีเรียมันก็จะกระจายจากคนนึงไปคนนึงได้มันถึงได้เป็นปัญหาทั่วโลกเลยค่ะยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียเนี่ยถือว่าเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติตั้งแต่ปีค.ศ.1940มันอาจจะหมดไปในยุคเรา
0: โอ้โหมีน่าเชื่อเลยนะคะว่าเพียงแค่เราใช้ยาผิดจากข้อบ่งใช้จะส่งผลเสียตามมามากขนาดนี้ค่ะรู้แบบนี้แล้วก่อนจะซื้อยาอะไรก็ตามมาทานควรปรึกษาเภสัชกรหรือพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องเมื่อใช้ยาได้ถูกข้อบ่งใช้อาการดื้อยาก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราค่ะและยังช่วยให้คนรุ่นหลังไม่ติดเชื้อดื้อยาด้วยนะคะครั้งหน้าจะมีสาระดีๆง่ายๆใกล้ตัวคุณเรื่องอะไรมาฝากต้องติดตามค่ะสวัสดีค่ะ

ขายของโบราณเนี่ยปัญหาสุดมั่นทันสมัยที่สี่ที่สี่นะขายได้มั้ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: พัฒนาปั้นโมเดลปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศลดต้นทุนเกษตรกรดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรกล่าวว่าปัจจุบันเกษตรกรสวนผลไม้ต้องเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนปุ๋ยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้าปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศจึงได้ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาผลักดันโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศต้นแบบสำหรับชุมชนและวิสาหกิจชุมชนโดยมีนายสอนสุพรวิชพันธ์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการนี้ไม่เพียงแต่ตั้งเป้าหมายผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีเท่านั้นแต่เป็นการสร้างโมเดลลดต้นทุนและเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยใช้เองได้จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่เช่นเศษพืชใบไม้มูลสัตว์และก้อนเชื้อเห็ดเก่าจุดเด่นของเทคโนโลยีปุ๋ยอินทรีย์เติมอากาศคือการลดระยะเวลาในการผลิตจาก6เดือนเหลือเพียง3เดือนลดค่าแรงในการเก็บกองปุ๋ยที่มีต้นทุนสูงกว่า 3,000 ถึง 6,000 บาทต่อรอบการผลิตพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุทำให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดซึ่งเป็นประโยชน์ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยหมักเติมอากาศของกรมวิชาการเกษตรจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่ากำรองคำว่ากำรองเขียนกอไก่สระอำรอเรืออ่างงองงูมาจากคำภาษาเขมรว่ากำรองซึ่งแปลว่าสิ่งที่ร้อยเป็นพวงในภาษาไทยใช้เรียกสิ่งที่ได้มาจากการกรองร้อยดอกไม้หมายถึงพวงมาลัยในเรื่องเพชรมงกุฎคำฉันของหลวงธรรมาภิมลหรือถึกจิตกระถึกมีข้อความที่ใช้คำนี้หลายแห่งเช่นตอนยายคันธานำพวงมาลัยที่พระเพชรมงกุฎร้อยไปถวายพระนางปทุมวดีทำให้นางเกิดความรู้สึกหวั่นไหวดังข้อความว่านางพิษกำรองอุพยภาพนฤเพียนเสน่หาพิษกรตระกองธนสุดานฤดีก็ดานเสียว
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.com

0: ามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องค์คมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนายนิกรเซ้งเถียนผู้ช่วยเลขาธิการสปท.เป็นผู้แทนต้อนรับพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและรับฟังผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูบุคลากรและนักเรียนโดยมีนางภาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารคณะครูตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนและชาวอำเภอไม้แก่นร่วมให้การต้อนรับหน้าโรงเรียนบ้านตะลกไกรทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีและในเวลา 14:40 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เดินทางเยี่ยมชมผลงานนักศึกษาพร้อมเป็นประธานการประชุมและพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารคณะครูตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนที่โรงเรียนบ้านวังกว้างอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและรับฟังผลการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะครูบุคลากรและนักเรียนสำหรับโครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมี153แห่งทั่วประเทศโดยนับแต่ปี2560คณะองคมนตรีได้พัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์3เสาหลักคือให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพให้เด็กจบการศึกษาอย่างมีคุณภาพและให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรมนับจากปี2566ยังเปิดโอกาสให้โรงเรียนในบริเวณใกล้เคียงที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายกับโรงเรียนกองทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนเครือข่ายร่วมกับโรงเรียนโครงการกองทุนแม่ข่ายอีกด้วย
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี 661 0850 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ไปหาที่ไหนดีนะ
1: พี่ทินบ่นพึมพำอะไรอยู่คนเดียวคะ
0: พี่กำลังจะหาชิ้นส่วนหรืออวัยวะของมนุษย์นะไม่รู้จะไปหาที่ไหน
1: พี่ทินจะเอาชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ไปทำอะไรเหรอคะ
0: ก็พี่จะถ่ายภาพมาใช้ในรายการโทรทัศน์สัปดาห์หน้าไง
1: ถ้าเป็นอาจารย์ใหญ่ก็คงต้องไปติดต่อที่โรงพยาบาลสิริราชอะค่ะ
0: พี่ไม่อยากจะไปพบอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลสิริราชพี่ต้องการแค่ถ่ายภาพอวัยวะหรือชิ้นส่วนของมนุษย์ไว้ใช้ในรายการโทรทัศน์โอ้โหน้องหนูนี่พูดไม่เข้าใจเลย
1: อย่าบอกนะคะว่าพี่ทินไม่รู้จักอาจารย์ใหญ
0: ่ทำไมจะไม่รู้จักล่ะครับอาจารย์ใหญ่ก็คือคำที่ใช้เรียกหัวหน้าผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ไง
1: ที่พี่ทินพูดนะถูกต้องแล้วค่ะแต่ในความหมายที่หนูพูดถึงเป็นความหมายที่ใช้ในการศึกษาด้านการแพทย์ค่ะซึ่งอาจารย์ใหญ่หมายถึงการเรียกศพที่ดองด้วยน้ำยาเคมีไม่ให้เน่าเปื่อยเพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษารายละเอียดของอวัยวะต่างๆในร่างกาย
0: แล้วทำไมจะต้องเรียกอาจารย์ใหญ่ด้วยล่ะ
1: เหตุที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่เนื่องจากว่าผู้เป็นเจ้าของร่างกายทุกท่านได้แสดงเจตจำนงไว้เมื่อยังมีชีวิตที่จะอุทิศร่างกายไว้ให้นักศึกษาแพทย์เรียนซึ่งถือเป็นกุศลเจตนาที่แสนบริสุทธิ์แสดงถึงสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าแม้มนุษย์จะเลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถที่จะเลือกทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ที่จะได้นำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่มวลมนุษย์อีกมากมายจึงเป็นที่เคารพและยกย่องจากนักศึกษาแพทย์และถือว่าเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ค่ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วครับเอาอย่างนี้ละกันในฐานะที่น้องหนูนี่มีความรู้มากมายมีความเก่งนะครับน้องหนูช่วยพี่ติดต่อโรงพยาบาลสิริราชนะครับขออนุญาตเขาให้พี่ได้เข้าไปถ่ายรูปอาจารย์ใหญ่มาใช้ในรายการโทรทัศน์ด้วยนะ
1: อีกแล้วนะคะพี่ทินแบบนี้ตลอดเลยโยนงานมาให้หนูทุกที

0: เบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ด่วนเพลิงไหม้โกดังเก็บผ้าระทึกพระสมุทรเจดีย์อาคารเริ่มทรุดตัวเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำสกัดยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวจากรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้โกรงเก็บผ้าภายในซอยวัดใหญ่ซอยร่วมวัดพัฒนาพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการโดยมีกลุ่มควันและเปลวเพลิงพวยพุ่งขึ้นมาอย่างรุนแรงสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมรถดับเพลิงจากหลายหน่วยงานเร่งเข้าตรวจสอบและระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนท่ามกลางสภาพพื้นที่ที่มีวัสดุติดไฟจำนวนมากส่งผลให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วและขยายวงกว้างล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้เนื่องจากเปลวเพลิงยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องอีกทั้งภายในโกดังมีเชื้อเพลิงจำนวนมากทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษรายงานว่าโครงสร้างอาคารบางจุดเริ่มเกิดการทรุดตัวจากความร้อนที่สะสมเป็นเวลานานส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมปรับแผนการเข้าระงับเหตุเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังคงระดมกำลังฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างต่อเนื่องขณะที่ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนและหากมีความคืบหน้าจะมีการรายงานให้ทราบต่อไปจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399 ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตนหอยเจดี
10: พี่เก่งเรามาช่วยกันต่อเจดีไซน์กันเถอะ
11: ตกลงจ้า
12: ได้นะที่เราไม่มีธงสีต่างๆมาปักไว้บนยอดเจดี
10: ย์เห็นเจดีย์ทรายอย่างนี้ทำให้นึกถึงวันสงกรานต์ที่เราไปก่อเจดีย์ทรายกันที่วัดนะ
12: วันนี้เราเล่นก่อเจดีย์ทรายน่าจะหาหอยเจดีย์มาปักไว้ที่เจดีย์ทรายดีไหม
10: หอยเจดีย์หน้าตาเป็นยังไงล่ะ
12: ก้อยสังเกตดูสิว่าเปลือกหอยจะเวียนเป็นเกลียวสูงหลายๆชั้นและมียอดแหลมเหมือนเจดีย์นี่ไงนี่ไงหอยเจดี
10: ย์เหมือนเจดีย์จริงๆด้วยเราไปหากันให้ได้เยอะๆนะจะได้เอามาปักไว้ที่เจดีย์ทรายของเรา
13: การตั้งชื่อเรียกสิ่งต่างๆในภาษาไทยจะใช้การเปรียบเทียบเช่นหอยที่มีรูปร่างเหมือนเจดีย์เรียกว่าหอยเจดีย์สัตว์ทะเลที่มีรูปร่างเหมือนดาวเรียกว่าปลาดาวสัตว์ทะเลที่มีหน้าคล้ายม้าก็เรียกว่าม้าน้ำ
8: และพบกันใหม่นะคะ
14: รู้รักภาษาไทย
15: ทั้งแก่ผู้ตักเตือนด้วยทั้งผู้รับคำตักเตือนด้วยเป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งสองฝ่ายจะเป็นไปเพื่อความเจริญในศีลในธรรมต่อไป เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรประมาทบุญกรรมตกแต่งร่างกายนี้ให้มาครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเพื่ออะไรก็เพื่อให้เรามาสร้างบุญบารมีสืบต่ออีกถ้าคนมีอวัยวะไม่ครบถ้วนบริบูรณ์จะมาบวชก็ไม่ได้แล้วก็สังคมเขากำลังเกลียดไม่มีใครต้อนรับคนมีอวัยวะบกพร่องเช่นขาด้วนแขนด้วนอย่างนี้นะจะเข้ามาขอบวชในวัดอารามนี้ท่านไม่มีใครรับให้บวชเลยหรือว่าตาบอดมาอย่างนี้นะจะมาขอบวชอย่างนี้ก็ไม่ได้มันต้องให้เข้าใจดังนั้นผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยล้วนแต่เป็นผู้ที่มีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์บุญกุศลผลหลังตกแต่งให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้ววันนี้เราไม่ควรที่จะใช้สมบัติอันล้ำค่าเนี่ยไปทำความชั่วต้องรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นผู้มีบุญของตนไว้ให้ได้มันต้องเตือนตนอย่างนี้คนเรานะ กลัวว่าเราจะได้ทำความดีจ ะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์และได้มาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้นะไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ว่าเกิดไปชาติใดไปพบพุทธศาสนาทุกชาติไม่ใช่นะอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่านานๆจึงมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งมาตรัสรู้ในโลกดังนั้นคนเกิดมาแล้วไม่ได้พบพุทธศาสนามีมากมายมีมากทีเดียวแต่บางคนเกิดมาแล้วมาพบพุทธศาสนาแล้วด้วยอำนาจอวิชชาตัณหาที่ตนสั่งสมมาแต่ก่อนมากมายไม่สนใจเรื่องศาสนามาเกิดมาชาติปัจจุบันนี้ถึงพบพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ไม่สนใจไม่สนใจเลยมีอยู่ถมไปนี่ไม่ใช่ว่าเกิดมาพุทธพบพุทธศาสนาแล้วจะสนใจในพุทธศาสนาทั้งหมดไม่มีทางอันนี้การที่เราได้มาสนใจมามีความใคร่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะว่าเป็นบุญยลาภอันประเสริฐแล้วฉะนั้นอย่าพากันประมาทให้สำรวมตนให้เข้มให้เข้มงวดเข้าไปการสั่งสรรกันสังคมกันนี่ก็เคยเตือนแล้วเมื่อมีเหตุจำเป็นอะไรก็มาพูดกันที่ศาลานี่แล้วมีเพื่อนอยู่ด้วยเนี่ยมีคนอื่นเป็นเพื่อนฝูงได้ยินได้ฟังด้วยกันพูดเรื่องอะไรกันก็ให้รับรู้กันต้องเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มีประโยชน์เกี่ยวข้องกันอย่างไรนั่นเรามาพูดกันที่ศาลาการประเรียนนี่ก็เคยตักเตือนแล้วนะให้พากันเข้าใจ เว้นเสียแต่การเจ็บการป่วย เมื่อเกิดเจ็บป่วยกันขึ้นมาก็ไปดูแลกันรักษากันอันนี้มันเป็นกรณีพิเศษถ้าอยู่ปกติอยู่สบายดีอย่างนี้นะไม่ควรเลยที่จะไปซ่องสมกันที่จะไปคุยกันเล่นหัวกันโดยไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนั้นนะแม้จะเป็นเพศเดียวกันก็ตามมันก็ทำให้เสียเวลาในการสำรวมจิตใจในการเจริญสมถะวิปัสสนานี่แล้วจะไปถือเอาตัวอย่างเอาอย่างที่ผู้เป็นประมุขประธานมีคนไปหาไปคุยไปอะไรอยู่ด้วยแล้วเราผู้น้อยก็จะเรียนแบบไอ้อย่างนั้นไม่ถูกนะอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เราผู้น้อยนะเพิ่งมาทีหลังฝึกตนยังไม่ช่ำชองชำนาญอะไรจิตใจยังไม่มั่นคงปัญญาอะไรก็ยังไม่มีแล้วจะไปเรียนแบบผู้เพื่อนเกิดก่อนดำเนินมาก่อนอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงมันไม่ได้มันต้องรู้ประมาณตนคนเราน่ะ อันนี้แหละคำสอนของพระพุทธเจ้านะให้ฟังเอาพิจารณาเอาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วน่ะคำสอนของพระเจ้านั้นสอนให้คนเข้าถึงความสงบระงับจากกิเลสปาปธรรมกรรมอันชั่วต่างๆนี่ทั้งทางกายทั้งทางวาจาและทางจิตใจให้สงบระงับจากกิเลสปาปธรรมต่างๆนี่นะความมุ่งหมายแห่งคำสอนของพระเจ้านั้นก็ลองสังเกตดูเป็นไงล่ะทางกายห้ามไม่ให้เบียดเบียนกันฆ่ากันอย่างนี้นะ ห้ามไม่ให้เบียดเบียนกันทางประเวณีหมู่เนี่ยห้ามไม่ให้เบียดเบียนทรัพย์สมบัติของกันและกันเมื่อผู้ใดเว้นได้แล้วก็แสดงว่าผู้นั้นมีกายสงบระงับจากก ิเลสบาปธรรมประเภทนั้นนะทางวาจานี่นะท่านห้ามไม่ให้พูดเท็จพูดคำไม่จริงหลอกลวงเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่นเป็นของตนหรือว่าหลอกลวงพูดให้เขาเสียทรัพย์เสียสินไป แล้วก็พูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันพูดคำหยาบคายด่าแช่งกันพูดเพ้อเจ้อพูดไม่มีสถานีพูดไม่มีเหตุไม่มีผลพูดร้อยคำก็ไม่มีประโยชน์สักคำหนึ่งอันนี้ท่านเรียกว่าพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลนี่ถ้าหากว่าเว้นจากคำพูดเหล่านี้ได้แล้วเรามาพูดแต่คำสัตย์คำจริงพูดแต่เรื่องสมานสามัคคีซึ่งกันและกันไม่พูดยุยงให้แตกร้าวสามัคคีกันพูดคำอ่อนหวานต่อกันและกันเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรไม่เอามาพูดเลยนิ่งอยู่เสียดีกว่าเมื่อไม่มีเรื่องอะไรที่ควรจะพูดต่างคนก็ต่างนิ่งอยู่เลยอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อบางคนไม่เป็นอย่างนั้นนี่หยุดนิ่งอยู่ไม่ได้เลยถ้าไม่ได้พูดแล้วปวดหัวอย่างนี้ก็มีอันนี้เราผู้ปฏิบัติธรรมนะปวดให้มันปวดไปข่มใจลงไปอย่าให้มันชอบพูดนี่แล้วใจมันจะได้สงบมันจะไม่ได้เลื่อนลอยคนพูดมากใจยิ่งเลื่อนลอยใจไม่ตั้งมั่นเลยมันเป็นอย่างนั้น เมื่อสำรวมได้กิเลสบาปธรรมมันก็ไม่เกิดทางวาจามันก็ระงับไปอย่างนี้แหละเมื่อกิเลสบาปธรรมระงับไปจากกายจากวาจานี่แล้วไอทางใจนั้นมันก็ไม่มีสิแบบนี้นะมันก็มีแต่กิเลสอย่างกลางอย่างละเอียด อย่างหยาบๆไม่มีแล้วก็มาเพียรพยายามทำสมาธิภาวนาเข้าไปกิเลสอย่างกลางมันก็ค่อยสงบลงมาเมื่อเราเพ่งใจอยู่แต่ภายในนี่ไม่ปล่อยใจให้มันเลื่อนลอยออกไปข้างนอกออกไปแล้วนะเพ่งอยู่แต่ภายในนี่อารมณ์ภายนอกมันก็เข้ามาแทรกแซงไม่ได้เพราะจิตมันไม่ยึดถือเอามันหดตัวเข้ามาอยู่ภายในนี่มีสติประคองจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่เมตตาในเห็นรูปหูได้ยินเสียงจิตมันก็ไม่ยึดถือเอามาเป็นอารมณ์ถ้าไม่เป็นเรื่องที่ควรเกี่ยวข้องเรื่องการเรื่องงานเรื่องสำคัญไม่สนเลยให้มันผ่านไปผ่านไปเสียใจของตนมันก็เป็นปกติอยู่ได้ก็รักเรียกว่ารักษาสมาธิไปให้สม่ำเสมอไปตลอดทั้งวันทั้งคืนมันเป็นอย่างนั้นนะการฝึกตนการปฏิบัติตนนี่แหละคำว่าความใคร่ในธรรมนะใคร่ในศีลใคร่ในสมาธิใคร่ในปัญญานี่เมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วนี่แหละใคร่ในธรรมสามประการนี่เองอย่าพากันไปอยู่เฉยๆอ่ะทำจะได้หนอเราถึงจะมีศีลบริสุทธิ์อย่างนี้นะเราก็ดำริตรีตองตนเองเสมอไปทำอย่างไรใจเราจึงจะเป็นสมาธิจึงจะตั้งมั่นเป็นปกติภายทั้งกลางวันกลางคืนนี่ต้องดำรินะไม่ดำริไม่ได้ปล่อยใจให้ลอยลอยไปอยู่เฉยๆนั่นมันไม่ได้ทำอย่างไรเราถึงมีปัญญามีอุบายสอนจิตนี้ให้หลุดพ้นไปจากกิเลสตัณหานี่ก็ดำรินะนี่แหละคำว่าความใคร่ในธรรมนะมันเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี
11: ้ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรกิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
16: ถือว่าเป็นการให้โอกาสกับตัวเองได้สั่งสมคุณงามความดีตามวาระหน้าที่ที่มีอยู่ถือเป็นโอกาสอย่างยิ่งสำหรับการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ยังตนและหมู่คณะให้ได้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นงานหน่วยใดที่ไหนอย่างไรถือว่าเป็นโอกาสซึ่งกันและกันเป็นการให้โอกาสซึ่งกันและกันต่างก็อยู่กันมาแล้วอายุ60ปีเนี่ยไม่ใช่น้อยรุ่นราวคราวเดียวไปไม่รอดก็มีตายแล้วก็มีจากไปอยู่ที่อื่นแล้วก็มีพิกลพิการแล้วก็มีอัมพฤกษ์อัมพาตไปแล้วก็มีรุ่นราวคราวเดียวกันแม้ส่วนอื่นใดเราก็รู้แล้วว่ามีความต่างกันต่างกรรมต่างวาระแต่ท่านทั้งหลายก็ถือว่ามีโอกาสได้อยู่และได้อยู่มาถึงวันนี้ถือว่าโอกาสได้อยู่และอยู่มาถึงวันนี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งได้รับผิดชอบหน้าที่การงานมาอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ดูว่าไม่มีข้อแม้ข้อต่อรองใดๆตั้งใจและตั้งใจรับผิดชอบด้วยดีตลอดมาชีวิตนี้ก็ผ่านมาด้วยของจริงอาจจะดูว่าสูงบ้างต่ำบ้างล้มลุกคลุกคลานบ้างต่างก็มีทุกบททุกตอนทุกรสทุกชาติต่างก็มีทุกเหตุทุกปัจจัยที่ทำให้เราอยู่มาได้แล้วว่าได้อยู่มาถึงเวลานี้ไม่ใช่เรื่องง่าย30ปี40ปี50ปี60ปีส่วนมากกว่านั้นก็รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายนักร่างกายสมบูรณ์จิตใจสมบูรณ์ในการประคองการงานของตนเองมาได้ตลอดรอดฟังก็ถือว่าเป็นเรื่องของการบุญการกุศลถือว่าเป็นเรื่องของความมีเหตุมีผลที่ทำให้เราอยู่มาได้และได้อยู่มาตลอดรอดฟังถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างมีอุปสรรคมีปัญหาบ้างแต่ก็ประคองตนเองมาจนถึงวันนี้ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่อนาถจันทร์เหมือนกันซึ่งหลายท่านหลายคนก็นึกว่าจะไม่รอดก็แต่ก็รอดมาได้ถึง60ปีวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ลาจากเก้าอี้ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวน้อยถือว่าเป็นวันสุดท้ายสำหรับทุกคนที่มีโอกาสได้รับหน้าที่ภาระธุระที่สิ้นสุดกันมาถึง60ปีเรียกว่าเป็นชีวิตที่โชคชนทีเดียวล่ะเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออะไรเมื่อเป็นอย่างนี้จึงเข้าใจแล้วว่าอะไรคืออะไรว่าทำให้เรานั้นได้รับอานิสงส์จากการได้อยู่และอยู่มาได้ตลอดรอดฟังทำให้เราได้รับอานิสงส์ว่าเราอยู่มาได้แล้ววันนี้ถ้าจะนั่งประมวลแล้วอ่ะไม่รู้คิดกี่ครั้งทำกี่ครั้งพูดกี่ครั้งคงประมวลไม่ได้เหมือนกับเมล็ดฝนหยดลงมาจากฟ้าเราก็คงนับไม่ได้ชั้นใดชีวิตของเราที่อยู่มารอดถึงเวลานี้ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมานั่งพรรณนาให้จบให้สิ้นได้บางทีก็ราบเรียบบางทีก็ไม่ราบเรียบบางทีก็สะดุดบางทีก็อย่างที่ว่านะแถมแย่เหมือนกันแต่โดยใจที่รักความเป็นศีลเป็นธรรมรักเหตุรักผลรักการงานที่ทำจึงทำให้เราอยู่มาได้และได้อยู่จนบัดนี้ในส่วนที่จะต้องต่อสู้รับหน้าที่งานใหม่ก็เหมือนกันก็ต้องเข้าใจแล้วว่าจุดยืนของเรานั้นก็คืออยู่เพื่อการสั่งสมคุณงามความดีสร้างบารมีใส่ใจของตนเองที่ได้หน้าที่รับผิดชอบทุกวงการทุกหน้าที่ทุกอาชีพทุกสาขาขอให้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อไปนั้นคือการที่จะให้โอกาสกับตัวเองได้สั่งสมคุณงามความดีบารมีธรรมซึ่งเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งถ้าเราไม่ชะล่าใจถ้าเราไม่ประมาทแล้วห่วงจากวันพรุ่งนี้ไปเราจะมีโอกาสได้ทำอะไรที่เกินที่เราคาดไว้คิดไว้เพราะความดีนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนได้โอกาสและให้โอกาสกับตนเอง ได้สั่งสมเป็นพิเศษทานศีลภาวนาแม้ส่วนความดีอื่นใดที่เราจะพึงส่งเสริมให้เกิดให้มีขึ้นส่วนที่เป็นหน้าที่ประจำและพิเศษเราก็ควรจะทำเหตุเหล่านั้นให้เกิดให้มีขึ้นใจมันว่างถ้าคืนว่างมันจะเกิดมีปัญหาเกิดขึ้นให้มันมีงานเป็นเครื่องอยู่ของใจให้มันมีงานเพิ่มขึ้นดีกว่าที่จะให้มันงานลดลงให้มีงานเพิ่มขึ้นเดี๋ยวให้มีงานเพิ่มขึ้นดีกว่าที่จะให้มีงานลดลงเมื่อเป็นเช่นนี้จำต้องเพิ่มขึ้นด้วยหน้าที่การงานที่มีอยู่ตามโลกวิสัยแห่งการสมมุติจะเห็นว่าไม่สำคัญจะเห็นว่าไม่จำเป็นจะต้องเห็นว่าสำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องเพิ่มบุญกุศลให้กับเจ้าของยาวหูไปนายาวตาไปได้ตั้งใจเสมอว่ามีโอกาสมีเวลาแล้วก็คิดดีทำดีพูดดีตลอดซึ่งทุกคนทุกท่านก็คิดดีทำดีพูดดีอยู่แล้วเพียงแต่มาเสริมมาเติมมาแต่งให้ดีขึ้นว่าเราอยู่มาได้ถึงเวลานี้ไม่ใช่ธรรมดานะแต่เราก็จะอยู่ต่อไปไม่กำหนดวันเดือนปีเอาคุณงามความดีมาเป็นหลักประกันชีวิตของเราโดยการให้โอกาสกับงานประจำและงานพิเศษเข้ามาสู่ชีวิตประจำวันของเราได้ทำอะไรต่อมีอะไรมากขึ้นมากขึ้นค่าของชีวิตก็จะมากขึ้นตามไปด้วยด้วยความเข้าใจอย่างนี้ถึงว่าเป็นการสร้างเหตุปัจจัยทำให้เรานั้นอุดมสมบูรณ์ในปัจจุบันไม่ต้องรออนาคตทำปัจจุบันให้มันเกิดความสมบูรณ์อย่าให้เป็นบุคคลที่ไม่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบต้องให้เป็นคนที่มีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบแม้ว่างานนั้นจะหนักจะเบาจะมากจะน้อยอย่างไรก็ขอให้มีโอกาสได้รับผิดชอบเพราะคำว่าบารมีนั้นหมายถึงการทำให้เต็มมันจะต้องมีหลายๆอย่างเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยซึ่งก็ต่อเนื่องผูกพันกับคนอื่นต่อคนอื่นเยอะแยะไปหมดอันที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะสำเร็จไปหมดเหล่านี้แหละได้ชื่อว่าเกิดมาสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีทั้งที่เป็นอาชีพประจำและอาชีพพิเศษเรานั้นจะต้องทำเหตุให้มากขึ้นกว่าเดิมจากที่เราเคยทำเคยอยู่ถ้าเสมอตัวแล้วขาดทุนกำไรชีวิตจะต้องไม่เสมอตัวต้องพยายามทำให้มากขึ้นทุกรูปแบบการสั่งสมในเหตุปัจจัยจะทำให้เรามีกำลังใจว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่ยังไม่ถึง60ปีเราจะต้องให้โอกาสกับตัวเองให้ได้มากขึ้นกว่าธรรมดานี่คือส่วนที่ต้องรับผิดชอบต่อไปในส่วนที่ต้องเกษียณออกไปคือวางภาระที่ทำมาตั้ง60ปีก็จำจะต้องมีงานอื่นทำต่อไม่ใช่ไปอยู่เฉยๆแล้วไม่มีอะไรเป็นเครื่องยึดใจนั้นจะต้องมีที่อยู่ก่อที่ยึดถ้าไม่มีที่ก่อที่ยึดมันก็ไปไม่รอดถึงไปได้ก็สร้างความสับสนวุ่นวายกับตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้จึงจะต้องมีเครื่องอยู่เครื่องผูกเครื่องยึดของใจเรียกว่ามีเครื่องอยู่เครื่องผูกเครื่องยึดของใจเมื่อเรามีเครื่องอยู่เครื่องพื้นยึดของใจแล้วเราก็จะได้โอกาสว่าแม้เราจะเกษียณออกมาแล้วแต่เราก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะไปหมดประเภทที่มือไม่ว่างโทษเถอะหางานให้กับตัวเองประเภทที่มือไม่ว่างไม่นิ่งดูดายมีโอกาสมีเวลาแล้วก็ช่วยโอกาสไม่จำเป็นว่าอายุ60แล้วจะต้องหยุดงานนั้นจะต้องทำจนตายถ้ายังมีลมหายใจเข้าออกจะต้องทำจนตายแต่ความหมายถึงจะทำให้เราดีขึ้นถ้าไม่มีที่เกาะที่ยึดก็กลายเป็นโรคประสาทโดยไม่รู้สึกตัวเมื่อเป็นเช่นนี้จึงหางานให้กับเจ้าของผู้ขยันย่อมหาทรัพย์ได้ผู้ขยันย่อมหางานหาการให้กับตัวเองได้ถือว่าเราโชคดีแล้วทำอะไรต่อมีอะไรมาจนสิ้นสุดวันนี้แล้วจากตอนนี้ไปวันพรุ่งนี้ไปเราก็จะหางานให้กับใจเจ้าของตั้งแต่ให้โอกาสมีกิจกรรมร่วมกันให้ทานรักษาศีลฟังธรรมและมีกิจกรรมอื่นใดที่ยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะให้ออกมามีผลในการอยู่ร่วมกันในสังคมได้ดีขึ้นเราก็จะพยายามเอาเนื้อเอาตนเข้าไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งดูแล้วว่าไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยไม่ขัดต่อกฎเกณฑ์กติกาสังคมไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมืองเมื่อดูว่าไม่ขัดไม่แย้งเราก็พยายามเอาตัวตนเข้าไปสั่งสมคุณงามความดีกับสิ่งเหล่านี้โดยที่เราพยายามไม่ทำตัวเองให้เป็นบุคคลที่ว่างจากภาระธุระที่มีอยู่คนที่ขยันทำงานอยู่ไหนก็น่ารักมนุษย์ก็รักเทวดาก็รักคนที่มีงานมีการเป็นเครื่องอยู่ของใจอยู่ที่ไหนคนก็ยอมรับไปไหนคนก็ยอมรับประเภทมือไม่ว่างมีโน่นมีนี่ต้องให้ทำมีนั่นมีนี่ต้องให้ทำว่างจากการทำใดก็หยุดนิ่งสงบชั่วครู่ชั่วยามชั่วขณะถ้าเป็นการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัวเองเรียกว่าฝึกสมาธิทำให้เราเข้าใจอะไรต่ออะไรมากขึ้นอ๋อจริงๆนะถ้าอยู่เฉยๆนั่นไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังคำพูดเพิ่งรู้แก่ใจว่าเราอยู่กับคนนะเราไม่ได้อยู่คนเดียวซึ่งเป็นที่มาของการบุญการกุศลเป็นที่มาของคุณงามความดีเมื่อรู้ว่าเป็นที่มาของคุณงามความดีแล้วเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นกับใจของทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดให้มีขึ้นกับใจของทำให้เราเข้าใจอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะไปหมดทำให้เรารู้เรื่องอะไรตัวมีอะไรเยอะแยะไปหมดในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจะทำให้เรารู้ตื้นลึกหนาบางหยาบละเอียดที่สุดของความเข้าใจจากการเฝ้าฝึกปฏิบัติที่มีอยู่จะทำให้เราเข้าใจละเอียดได้แน่นอนว่าคืออะไรมีโอกาสมีเวลาก็พยายามค้นคว้าให้เกิดให้มีขึ้นทุกรูปแบบประโยชน์ตนก็ให้ได้ประโยชน์หมู่คณะก็ให้มีแล้วที่สุดวางได้สงบได้เย็นได้กับสิ่งที่มีอยู่เราจะสร้างคุณงามความดีให้ปรากฏได้ในหมู่ในคณะอาศัยใจมีหลักพอใจมีหลักแล้วทุกอย่างก็มีหลักเท่านั้นเองพอใจมีหลักแล้วทุกอย่างก็มีหลักพอทุกอย่างมีหลักทุกอย่างก็เป็นบุญเป็นกุศลทุกอย่างก็มีผลแห่งการต่อเนื่องกับชีวิตของเราทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่เพราะว่าใจมีหลักพอใจมีหลักแล้วเราก็ทำอะไรได้ดีทั้งนั้นแหละหลักของเราถึงบอกว่าไม่มีโอกาสที่เราจะว่างจากสิ่งที่มีอยู่เราทำสิ่งที่มีอยู่ให้ได้ผลประโยชน์จากใจทุกแง่ทุกมุมที่มีอยู่วิตกคือการน้อมนึกเข้ามาประจำอยู่ดูได้เข้าใจชัดวิจารณ์คือการคิดค้นสิ่งเหล่านั้นจนได้ที่มาที่ไปของสิ่งเหล่านั้นแม่นยำชัดเจนคำว่าปีติสุขเอกคตาคือมีผลต่อเนื่องทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขสบายขึ้นคุณสมบัติของการน้อมนึกน้อมนำจึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำต้องให้เกิดให้มีขึ้นกับใจเราโดยความจริงเป็นอย่างนี้การแสดงออกใดๆของเราถึงบอกให้เกิดให้มีขึ้นทุกรูปแบบที่เราจะพึงทำได้โดยลักษณะต่างๆที่เราควรจะทำให้เกิดให้มีขึ้นให้มองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างได้ประโยชน์ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นว่าเดี๋ยวเราจะให้เห็นความสำคัญให้ความเข้าใจและใส่ใจสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ถ้าเราเห็นความสำคัญใส่ใจเอาใจใส่สิ่งเหล่านั้นผลประโยชน์หรือเงินทองย่อมปรากฏขึ้นแม้ส่วนที่เป็นรูปธรรมนามธรรมคือคุณงามความดีย่อมเกิดขึ้นกับสิ่งเหล่านั้นตั้งแต่ปัดกวาดเป็นทำความสะอาดเป็นอื่นใดก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละถึงบอกว่าจะทำงานที่ไหนก็คือเงินทั้งนั้นทำงานที่ไหนก็คืองานทั้งนั้นงานประเภทไหนก็คืองานทั้งนั้นไม่ว่าจะงานทางกายงานทางใจเหมือนกันหมดถ้าเราอย่ารังเกียจงานก็แล้วกันถ้าเราอย่ารังเกียจงานก็แล้วกันถ้าเราเชื่อและมั่นใจว่างานคืองานไม่ว่างานประเภทไหนขอให้เป็นงานเดี๋ยวขอให้เป็นงานเป็นการเป็นงานเป็นการที่ได้มาคือความดีมันก็ปรากฏขึ้นเท่านั้นเองส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเงินเป็นทองตอบแทนส่วนสองก็เป็นคุณงามความดีตอบแทนตัวเราขอให้เราได้มีโอกาสได้แสดงออกใจเป็นบุคคลที่ว่างจากงานการที่มีอยู่โดยทั่วไปพยายามช่วยโอกาสให้โอกาสกับตัวเองงานทางใจก็พยายามไม่สงบระงับด้วยรูปแบบต่างเมื่อว่างเมื่อเบาเมื่อเย็นแล้วก็ให้มีโอกาสได้สงบระงับงานทางกายก็ขอให้มีโอกาสได้แสดงออกตามวันเวลาที่เราควรจะทำได้ไม่ว่าจะเป็นงานทางกายงานทางใจขอให้เราได้มีโอกาสเพราะเราเป็นคนให้โอกาสกับตัวเองแล้วทุกอย่างก็ได้หมดนั่นแหละเพราะเราให้โอกาสตัวเองแล้วทุกอย่างก็มีหมด ุกอย่างก็ดีหมดพอเราให้โอกาสกับตัวเองแล้วงานใดๆก็จะมีหลักมีฐานงานใดๆก็จะมีเหตุมีผลงานใดๆก็จะทำให้เราทุกคู่ทุกคนนั้นเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งขอให้เราเชื่อมั่นในงานที่เราจะต้องแสดงออกทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นงานการครัวก็ดีงานการบ้านก็ดีงานการใดก็ตามขอให้เราได้แสดงออกอย่าได้กินแรงคนอื่นนอกจากจะเป็นกินแรงคนอื่นแล้วก็ให้โอกาสคนอื่นได้ทำคุณงามความดีแล้วตัวเองได้มีโอกาสทำคุณงามความดีที่เป็นไปเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะผู้มีปัญญาจึงสอดส่องใส่ใจสนใจกับสิ่งเหล่านี้อย่างต่อเนื่องกันไปไม่นอนหายใจทิ้งไม่เดินหายใจทิ้งไม่พูดประเภททิ้งทวนไม่รับผิดชอบการก่อบุญกุศลก็จะทำให้เราเต็มได้ด้วยเหตุด้วยผลเพียงพอกับสิ่งที่มีอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเกษียณไปแล้วเรายังแข็งแรงอยู่เรายังพอที่จะทำโน่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นได้อยู่ไม่ใช่เราไปนอนรอความตายนอนรอความแก่นอนรอความจากให้เราหางานให้กับใจเราเราจะได้เพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ขอให้เป็นไปเพื่อการน้อมนึกน้อมนำเข้ามาสู่ใจแล้ววิเคราะห์วิจารณ์วิจัยในสิ่งที่ทำคำที่พูดที่ต่อเนื่องกับตัวเราให้เห็นแจ้งเห็นจริงชัดเจนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นงานของใจทั้งนั้นขอให้เราทำให้เกิดให้มีขึ้นส่วนงานภายนอกเราก็รู้อยู่แก่ใจหามาใช้ไปหามาใช้ไปหามาใช้ไปเผลอเผลอเดือนต่อเดือนแทบจะไม่พอใช้ซ้ำไปด้วยเผลอเผลอเดือนต่อเดือนแทบจะไม่พอใช้ซ้ำไปด้วยเรียกว่าขาดหน้าขาดหลังนั่นเป็นงานที่เราต้องรับผิดชอบโดยทั่วไปที่มีอยู่หากเราเป็นคนที่ละเอียดและรอบคอบเราจะรู้ว่าอะไรคืออะไรมากขึ้นทำให้เราเจียมเนื้อเจียมตัวระมัดระวังตัวเองมากขึ้นต่างสภาพต่างฐานะต่างสภาวะความเป็นจริงเมื่อเราทำได้อย่างนี้ความจริงย่อมเกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราทำได้อย่างนี้ความมีเหตุมีผลย่อมเกิดได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในการเฝ้าฝึกปฏิบัติใดๆของเราก็จะมีหลักใจมากขึ้นทำให้เรานั้นเป็นคนที่รอบคอบในอันที่จะต้องรับผิดชอบตัวเองและรับผิดชอบหมู่คณะเรียกว่ายังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องทุกอย่างผู้มีปัญญาจึงยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จได้ไม่เสียดายไม่กลัวตายไม่วุ่นวายกับสิ่งที่มีอยู่ความจริงนั้นย่อมปรากฏอยู่กับใจในลักษณะอย่างนี้ชีวิตที่เกิดมาไม่เกิน100 ปีโดยปกติมากกว่านั้นก็รอกับตายเท่านั้นเองจะอยู่มากกว่านั้นก็รอความตายเท่านั้นเองแต่เนื่องจากเราเห็นความสำคัญของชาติการเกิดชีวิตของเราจึงพยายามขวนขวายในสิ่งที่เป็นศีลเป็นธรรมให้เกิดให้มีขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านผลงานในปัจจุบันและอดีตอนาคตเราก็พยายามทำตัวเองให้เป็นบุคคลที่ได้มรรคได้ผลจากสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปได้มีความเข้าใจละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมได้ความจริงที่ปรากฏขึ้นมากกว่าเดิมเรียกว่าได้มรรคได้ผลหากเราทุกคนเข้าใจอย่างนี้แล้วการที่เราจะต้องแสดงออกจากใจก็เป็นผลต่อเนื่องกับการเฝ้าฝึกปฏิบัติดูว่าเราแน่ใจเข้าใจชัดว่าคืออะไรทำให้เราเห็นจริงเห็นจังว่าเรานั้นอยู่มาถึงเวลานี้ถ้าเราปล่อยชีวิตเป็นหมันโดยไม่รับผิดชอบตัวเองหรือปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ได้อะไรกินกันถ่ายเกิดกันตายกามกันเกียรติซึ่งเป็นชีวิตของสัตว์บกสัตว์น้ำเป็นกันอยู่อย่างนั้นเราก็จะไม่มีอะไรที่วิเศษวิโสเกินกว่าสัตว์โดยทั่วไปแต่เนื่องจากเราให้โอกาสกับตัวเองได้มาฝึกมาปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดเป็นไปเพื่อการเตือนตนสอนตนอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าประมาทนะทุกชีวิตมีอันต้องจากได้ทุกเวลาทุกชีวิตนั้นมีความตายถึงอยู่ตลอดเวลาอย่าปล่อยชีวิตของเรานั้นจงปราศจากเหตุผลที่มีอยู่ให้หางานหาการให้กระจายของให้เป็นคนรักงานรักการกับสิ่งที่มีอยู่งานอะไรก็ได้งานวัดก็ได้งานบ้านก็ได้งานอะไรก็ได้ขอให้มีงานแม้แต่งานส่วนตัวที่เป็นเครื่องอยู่ของใจก็พยายามทำเล็กทำน้อยซึ่งบางท่านบางคนพอเกษียณแล้วก็หางานอดิเรกให้ตัวเองเรียกว่างานนิดๆหน่อยหน่อยเล็กๆน้อยๆมันอยู่ได้โดยการงานที่มีหลักมีฐานมีที่มามีที่ไปอาศัยว่าใส่ใจสนใจต่องานที่มีอยู่การอยู่ของบุคคลที่เกษียณไปแล้วจึงเป็นการอยู่อย่างที่มีความอิ่มเอิบในหัวใจของถึงแม้ว่าเราจะเกษียณแล้วแต่เราก็ยังมีงานเป็นเครื่องผูกเครื่องยึดของใจอยู่ถึงแม้ว่าเราจะเกษียณแล้วแต่เราก็ยังมีงานเป็นเครื่องผูกเครื่องยึดของใจอยู่โดยความจริงเป็นอย่างนี้ก การแสดงออกใดๆจึงบอกลักษณะของความมีเหตุมีผลในใจการแสดงออกใดๆจึงบอกลักษณะของความจริงใจในการแสดงออกว่ามีลักษณะเป็นอย่างนี้ใจจริงจึงนิ่งใจจริงจึงเย็นใจจริงจึงมีเหตุผลกับการร่วมรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าไม่เพิกเฉยไม่นิ่งดูดายเสริมเติมแต่งโดยกบกับนั้นพบนี้ภูมินั้นไม่หยุดไม่ย่อนถ้าเราทำไม่หยุดไม่ย่อนแล้วมันก็เต็มเท่านั้นเองอุปมาเหมือนกับฝนที่ตกจากฟ้าเมื่อตกไม่หยุดแล้วมันก็ขังแล้วมันก็ที่สุดมันก็ท่วมที่สุดมันก็เย็นความมีเหตุมีผลของใจก็จะมีลักษณะเป็นอย่างนี้จึงต้องแสดงออกตามวันเวลาสถานที่ที่เราควรแสดงออกได้การบุคคลชุมชนสิ่งแวดล้อมถ้าเรามีโอกาสเราก็เอาเนื้อเอาตัวเข้าไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นแล้วเอาไปคุกคลีตีโมกับงานการที่เป็นไปเพื่อยังประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะสำเร็จซึ่งพิจารณาดีแล้วว่างานนั้นไม่โทษงานนั้นไม่ประกอบด้วยโทษเมื่อพิจารณาได้อย่างนี้แล้วเราก็จะพยายามทำทุกรูปแบบว่าวันหนึ่งเราไม่เป็นบุคคลที่หายใจทิ้งเฉยพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดได้มีขึ้นจะเกษียณแล้วก็ดีจะยังไม่เกษียณก็ดีจะต้องมารับหน้าที่ใหม่ก็ตามเราพยายามไม่เป็นคนที่ขยันอดทนถ้าความขยันความอดทนมีอยู่ในบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วบุคคลนั้นย่อมหาทรัพย์ได้อุทานะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันนี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งไม่เคยประกาศที่ไหนว่าคนขี้เกียจจะรักษาทรัพย์ไว้ได้ไม่เคยมีแห่งหนตำบลใดที่จะประกาศว่าบุคคลที่ขี้เกียจขี้คร้านจะรักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้มีแต่บุคคลที่มีความขยันอดทนเท่านั้นจะรักษาคุณสมบัติของความดีเป็นคนไว้ได้นี่คือสัจจะที่มีอยู่ในหัวใจของแต่ละคนเมื่อขยันแล้วเราต้องรับผิดชอบจะมากจะน้อยเราก็ต้องร่วมรับผิดชอบจะน้อยจะมากเราก็ต้องรับผิดชอบกันเพราะเป็นสิ่งที่หามาได้ยากสุดชีวิตจิตใจแล้วเราก็จะพยายามถนอมน้ำใจคนอื่นและถนอมน้ำใจตัวเองแม้ที่สุดการอยู่ด้วยหมู่ด้วยคณะเราก็ต้องพยายามละเพราะว่าคนเรานั้นต้องอาศัยกันทำไมอาศัยกันบุญก็ไม่เกิดกุศลก็ไม่เกิดความดีก็ไม่เกิดคนเรานั้นต้องอาศัยกันบุญกุศลถึงจะเกิดจะมีขึ้นด้วยความเข้าใจอย่างนี้การแสดงออกบอกลักษณะของคำว่าไม่แล้งน้ำใจจึงมีผลจากใจต่อใจที่จะมีการร่วมรับผิดชอบในหมู่ในคณะที่สุดก็เลยเป็นบุคคลไม่เห็นแก่ได้กลายเป็นบุคคลที่มุ่งเพื่อให้ในการที่จะได้ประโยชน์ร่วมกันเกิดขึ้นฐานะของตนเองนะรู้อยู่แก่ใจใครจะรู้น้อยรู้มากกว่าตัวเองคอยรู้ฐานะของตัวเองพอเรารู้ฐานะสภาวะความเป็นอยู่ของตัวเราได้แล้วเราก็จะปรับตัวเองเข้ากับหมู่กับคณะเราก็จะทำฐานะของเราให้มีความสมบูรณ์ได้ทุกเรื่องทุกอย่างเดือดร้อนเองเศร้าหมองเองขุ่นโมยเองถ้าเราไม่รับผิดชอบตัวเองถ้าเรารับผิดชอบตัวเองเราก็จะสบายเองสะดวกเองเย็นเองที่เรามีน้ำใจต่อหมู่ต่อคณะเป็นไปเพื่อส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านั้นคือความเป็นศีลเป็นธรรมกับใจของทุกคู่ทุกคนจากการได้มาฝึกมาปฏิบัติก็หวังความมีเหตุมีผลหวังความเป็นศีลเป็นธรรมในน้ำใจของทุกคู่ทุกคนที่มาแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ทุกวันศุกร์ทุกวันพระและทุกวันเสาร์ที่เรามีการปฏิบัติกันตลอดทั้งคืนก็พึงหวังได้คือความมีเหตุมีผลหวังได้คือความเข้าใจในการมาแสดงออกความละเอียดของอริยมรรคผลก็จะปรากฏขึ้นกับใจของทุกคู่ทุกคนคำว่าอริยมรรคคำว่าอริยผลก็จะเป็นสิ่งที่มีอยู่จากการกระทำคำพูดที่ต่อเนื่องบ่อยๆจนเกิดความคล่องตัวชำนิชำนาญการวางตัววางตนก็จะมีเหตุผลเพียงพอกับทุกสิ่งอย่างคุณกุศลก็จะปรากฏได้กับใจของแต่ละคนจึงหวังได้คือความมีเหตุมีผลในการแสดงออกด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบริสุทธิ์ขอได้มีส่วนบุญกุศลคุณงามความดีร่วมกันทั้งที่เป็นอดีตและปัจจุบันหวังได้คือดวงตาเห็นธรรมโดยทั่วกันถ้าว่าการทุดงนั้นเป็นเรื่องของการขัดเกลาจิตใจจะต้องเห็นเหตุว่าอะไรจะเป็นที่มาของการขัดเกลาจิตใจส่วนหนึ่งเราเคยชั้นตามสะดวกเราก็ไม่ได้ชั้นตามสะดวกส่วนหนึ่งเราเคยจำวัดตามสะดวกเราก็ไม่ได้จำวัดตามสะดวกในส่วนอื่นใดที่เราเคยสะดวกสบายเราก็ไม่ได้ดูสะดวกสบายเหมือนที่เราเคยสะดวกสบาย ที่เรียกว่าธุดงควัตข้อปฏิบัติที่เน้นการขัดเกลาจิตใจของหมู่เราให้ดีขึ้นคืออยู่ง่ายฉันง่ายแล้วก็ดูว่าตายง่ายไม่เป็นเรื่องยากไม่เป็นเรื่องลำบากเพราะความจริงมันก็ปรากฏอยู่ ทั้งเปิดทั้งที่เปิดเผยทั้งที่ไม่เปิดเผยมันปรากฏอยู่ข้างหลังพวกท่านก็มีศพข้างหน้าก็มีศพในตัวเราเองก็เป็นซากศพที่เคลื่อนที่ได้ถ้าจะดูให้เห็นจริงเห็นจังแล้วตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งก็เรียกว่าสัตว์ที่เคลื่อนที่ได้ที่ยังไม่ตายเรียกว่าคนและมนุษย์การฝึกนั้นก็ต้องฝึกอย่างนี้ ไม่ได้ฝึกมากไปกว่านี้หรือน้อยไปกว่านี้เรียกว่าธุดงควัต เน้นการปฏิบัติที่ย้ำให้อยู่ง่ายชั้นง่ายแล้วก็โทษถ่ายง่ายตายง่ายไม่เห็นเป็นเรื่องยากไม่เห็นเป็นเรื่องลำบากบทจะตายนั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นเอดเป็นมะเร็งบทจะตายนั้นอุบัติเหตุเกิดก็ตายได้เยอะแยะไปหมดจำเมื่อคราวที่แล้วเพื่อนสาธรรมิกของพวกเราหนึ่งในจำนวน10กว่ารูปหลังจากเสร็จภารกิจจะกลับวัดภาคค่ำดูจะมืดแล้วนะขณะที่รถปิกอัพส่วนข้างหลังมีหมู่คณะเรานั่งอยู่ก็มีรถทัวร์วิ่งผ่านมาถึงรถปิกอัพก็จะวิ่งข้ามไปยังอีกจุดหนึ่งที่จะกลับวัดโดยเหตุที่ทุกคนก็อยู่ในสภาพที่พร้อมในขณะเดียวกันรถบัสทัวร์วิ่งผ่านพวกเราทุกคนก็ไม่ได้เอะใจอะไรรู้แต่ว่ามีรูปหนึ่งจำนวนที่นั่งอยู่ด้วยกันท้ายรถบัสท้ายรถกระบะพี่กำเห็นฟุบลงนึกว่าเป็นอะไรพอดูแล้วประกายว่าส่วนหนึ่งของรถทัวร์ที่วิ่งผ่านอาจจะเป็นประตูข้างหรือที่ฟ้าปิดชั้นล่างของเขายกขึ้น

นี้เดือนที่แล้วที่กล่าวอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าให้เกิดความรู้สึกว่ากลัวตายหรือว่าไม่อยากตายแต่ความตายอย่างนี้มันปรากฏอยู่ทุกเวลาตายก็ง่ายเหลือเกินรถมันวิ่งผ่านเฉยๆทุกคนยังไม่รู้ว่าเพื่อนเป็นอะไรอยู่หารู้ไหมฝาชั้นล่างของรถบัสนะมันเปิดขึ้นแล้วมันก็ตัดเอาทีเดียวเลยเราผ่าสิ่งมันก็ผ่ามะพร้าวครึ่งลูกนะนี่คือความจริงที่เปิดเผยที่ทุกคนปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่ยกเว้นจะเป็นพระเป็นเนนเป็นเทนเป็นชีเป็นนักบวชนักพจน์รู้สำนึกอย่างนี้ก็ควรจะต้องฝึกตัวเองให้มีความสมบูรณ์ทางด้านจิตใจการที่จะทำใจให้มีความสมบูรณ์นั้นต้องส่วนหนึ่งคือเรียกว่าสิ่งแวดล้อมส่วนสองก็ต้องมีความตั้งใจตั้งใจจะฝึกไม่ใช่อยู่ในลักษณะบังคับตั้งใจเดินตั้งใจนั่งตั้งใจยืนตั้งใจนอนตั้งใจฉันตั้งใจทายตั้งใจที่จะพูดอะไรขึ้นชื่อว่าความตั้งใจเนี่ยอยู่ในความพร้อมความไม่ประมาทเรียกว่าเป็นบุคคลที่ไม่ประมาทมีความพร้อมอยู่ทุกเมื่อผู้ออกธุดงควัตปฏิบัติจึงเป็นบุคคลที่ฝึกใจให้เกิดความรู้สึกว่าเราต้องพร้อมไม่จำเป็นจะต้องพระสังฆาธิการไม่จำเป็นจะต้องพระนักศึกษาครูไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาจารย์ลูกศิษย์มีศิษย์เท่ากันหมดความพร้อมของศาสนาคือความพร้อมของใจ ถ้าใจเราพร้อมมันก็พร้อมในตัวเรานั่นแหละ มันก็เกิดความสมบูรณ์ในตัวเรานั่นแหละเกิดความสมบูรณ์ในตัวเรานั่นเนี่ยจึงบอกต้องทำให้เกิดความพร้อมความพร้อมนั้นไม่ต้องจ่ายเงินความพร้อมไม่ต้องเสียเงินคือพร้อมที่จะรับผิดชอบตัวเองฝึกให้ตัวเองเป็นคนที่มีความง่ายไม่ต้องกลัวอะไรมากมายไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากมายที่ไหนก็ได้แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะกำหนดให้แล้วแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะกำหนดให้ที่ไหนก็ได้ให้เรามีความตั้งใจมันเกิดความรู้สึกสงบสงัดในตัวเองตั้งใจให้เดินต้องเดินให้นั่งต้องนั่งให้ยืนต้องยืนพร้อมทุกกิริยาบทในห้วงเวลาอันสั้นเป็นหลักสูตรอันสั้นแม้สิ่งอื่นใดที่มอบหมายหรือว่าสั่งให้ทำให้ปฏิบัติก็ต้องเป็นต้องปฏิบัติคนตายนั้นจะต้องมีอะไรข่มไว้คนตายนั้นต้องมีการมัตตาสังคนเรานั่นตั้งแต่ตายแล้วมันจะต้องมีการมัตตาสังเกิดในที่จำกัดตายในที่จำกัดแล้วก็อยู่ในที่จำกัดแม้ตายแล้วยังถูกมัดถูกตรึงไว้อีกบ้านเราเดี๋ยวไม้ข่มเหงตายแล้วยังต้องตัดไม้มาข่มไว้อีกไม่งั้นมันก็ดีดพอดีดออกมาแล้วมันก็ไม่เป็นสิ้นเป็นอันเผาก็ลำบากความจริงของเราเป็นคนนี่ก็เหมือนกันถ้าไม่มีครูอาจารย์ไม่มีผู้สั่งผู้สอนหรือไม่มีประสบการณ์ในการฝึกการปฏิบัติแล้วมันก็เหมือนธรรมดานี่ต่อให้เป็นพระครูเจ้าคุณหรือเป็นอะไรก็เป็นเถอะเรียนก้าวประโยคก็เป็นเถอะก็เหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้สร้างความวิเศษวิโสให้กับใจเจ้าของได้ถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติแล้วไม่ได้มีอะไรคนทั้งต้นน่ะคนทั้งต้นนั่นแหละการฝึกนั้นจึงเป็นการสร้างความพร้อมให้กับใจเจ้าของสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราสร้างภูมิต้านทานให้กับเราฝึกทุกอย่างที่เราจะฝึกได้ไม่ว่าจะล้างบาตรเดินบิณฑบาตไม่ว่าจะเป็นการรับบาตรไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าถอยหลังเก็บกีวรหรือที่อยู่อาศัยต้องเก็บต้องให้เรียบร้อยลุกขึ้นต้องเก็บให้เรียบร้อยไม่ใช่ปูไว้อย่างเดิมอย่างอาสนะหรือผ้าพลาสติกนี่เวลาลุกขึ้นต้องพับไว้ให้เรียบร้อยเวลาไปก็ค่อยปูใหม่คือไม่ก็จะห่อบริขารไว้เพราะเป็นเรื่องที่ดีไม่ได้ปูอย่างนั้นกลับไปแล้วก็ปูอย่างเก่าอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เรียบร้อยผู้ที่ฝึกทางด้านจิตใจมาดีนั่นจะต้องรับผิดชอบสูงที่นั่งนั่นต้องสะอาดที่นอนนั่นต้องสะอาดและที่ต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันนั่นต้องดูมีประโยชน์และได้ประโยชน์สะอาดมีระเบียบใช้แล้วเก็บไม่ใช่ใช้แล้วปล่อยนะใช้แล้วต้องดูแลใช้แล้วต้องรับผิดชอบ
มันเป็นงานของการรับผิดชอบ

0: ัวเองและรับผิดชอบคนอื่นด้วยนี่คือลักษณะของการฝึกกรรมฐานให้มีงานทางด้านจิตใจที่มั่นคงถ้าใจมั่นคงด้วยการอยู่การฉันการเดินการนั่งการนอนด้วยเหตุด้วยผลแล้วจะมีใครตำหนิก็หาได้ไหมใครจะมาเพ่งโทษจับผิดเราก็เพ่งไม่ได้จับไม่ได้เพราะเราเป็นคนละเอียดและรอบคอบในการรับผิดชอบตัวเองถ้าฝนตกอย่างนี้บริขารของเราก็ไม่เปียกเพราะเรารับผิดชอบอยู่ออกจากที่นั้นต้องไว้เรียบร้อยกลับไปก็ต้องให้จัดใหม่และให้เรียบร้อยนี่คืองานด้านกรรมฐานบุพาจารย์เราเป็นตนว่าหลวงปู่มั่นเวลาตากสบงจีวรอื่นใดท่านจะยืนเฝ้าหรือว่าเดินจงกรมอยู่ในบริเวณนั้นแหละหรือทำกิจอื่นใดจนผ้ามันแห้งแล้วก็เก็บทันทีสิ่งของใดๆก็เดี๋ยวไม่แช่ไว้3คืน3วันหรือว่า3ชั่วโมง5ชั่วโมงมีความละเอียดในการรับผิดชอบสบงจีวรดังสะสิ่งที่ต้องใช้ปฏิปทาครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านมีความละเอียดเราจึงดูเหมือนไก่ป่าคล่องตัวในการที่จะไปจะมาสิ่งที่อยู่จึงเป็นการสร้างข้อปฏิบัติตัวเองให้ได้ผลคือมีความรู้สึกแต่ฝนตกก็ไม่เดือดร้อนแต่ฝนไม่ตกก็ไม่เดือดร้อนจะอยู่จะไปจะมาก็ไม่เดือดร้อนนี่คืองานที่ฝึกตัวเองให้มีความพร้อมเมื่อเป็นอย่างนี้จึงขอให้ทุกรูปได้มีความตั้งใจที่จะให้ความละเอียดเกิดขึ้นหนึ่งกับการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะการขบฉันตักมากไม่เป็นไรอย่าให้เหลือจะตักเต็มบาทก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเหลือตักมากก็ไม่เป็นไรแต่อย่าให้เหลือเครื่องนุ่งห่มก็ต้องรู้จักเก็บให้ละเอียดให้สเปซสปาแล้วแต่คิดว่าไม่เป็นไรดำไม่ได้เสียแล้วของใช้นั่นต้องจำกัดจำเขียของใช้นั่นต้องละเอียดในการรับผิดชอบวางไว้ก็ต้องให้เป็นระเบียบในส่วนที่อยู่อาศัยก็ต้องให้สะอาดแม้ยารักษาโรคก็มีไว้เท่าที่เราจำเป็นยูกยานั้นถ้าพอมีประโยชน์ก็มีประโยชน์ถ้าทานมากหรือไม่รู้จักการที่มันหมดอายุมันก็ไม่ได้ประโยชน์กับจะเป็นโทษนี่คือลักษณะของการพิจารณาปัจจัย4การอยู่ทุดงควัตปฏิบัติจึงเป็นการศึกษาข้อปฏิบัติตัวเองให้มีความพร้อมความสมบูรณ์ไม่ว่าเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยอาหารการขบฉันยารักษาโรคแม้เหตุอื่นใดที่เราจะอยู่ร่วมกันที่เดินที่นั่งก็พยายามให้เห็นเหตุเห็นผลกับการได้ประโยชน์และมีประโยชน์ก็จะเป็นอานิสงส์อย่างยิ่งกับทุกรูปทุกท่านที่มาร่วมฝึกปฏิบัติแม้ว่าจะไม่โคนผมโคนคิ้วนุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวแต่ใจนั้นมุ่งเพื่อหาความมีระเบียบในหัวใจตัวเองมีระเบียบเมื่อมีระเบียบแล้วมันก็ง่ายขึ้นหายก็ดูง่ายใช้ก็คล่องแม้อื่นใดก็ใช้ได้นานผู้อยู่ทุดงควัตปฏิบัติจึงอยู่ในลักษณะอย่างเดียวกันชั้นมากก็ง่วงมากชั้นน้อยก็ง่วงน้อยต้องพอดีชั้นมากก็โรคมากชั้นน้อยก็อย่างที่บอกต้องพอดีก็เลยเป็นคนค่อนข้างจะพิถีพิถันละเอียดไม่ได้เผื่อไก่เผื่อหมูเผื่อหมาตัวเถอะไม่ได้เผื่อลูกศิษย์ละให้มันพอดีนี่แหละได้ชื่อว่าการปฏิบัติเน้นในเรื่องทุดงควัตคือตัดใจเจ้าของน่ะตั้งแต่เรางดบุหรี่งดน้ำชางดกาแฟงดอื่นใดที่มันไม่มีเหตุผลที่จำเป็นเราต้องงดอย่าไปวิ่งตามชาวบ้านหรือว่าโลกาโนวัตหรือว่าโลกวัตอย่าไปวิ่งตามคนคนอื่นในฐานะว่าเราอยู่ผู้ปฏิบัติไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระเป็นเนรไม่จำเป็นอะไรที่มันไม่จำเป็นเราก็อย่าเป็นอย่างที่ชาวบ้านเขาเป็นสมมติเขาถวายเอ็มร้อยมาก็ดีหรืออื่นใดมาก็ดีซึ่งดูแล้วมันไม่เหมาะสมที่เราจะต้องขบฉันละเราก็ต้องงดถ้าเรางดเป็นตัวอย่างทำเป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรต้องระวังอย่าเห็นแก่ปากแก่ท้องต้องระวังให้ดีไอ้ที่มันตายนะมันตายเพราะเรื่องปากเรื่องท้องที่มันวุ่นวายยุ่งยากก็เพราะเรื่องปากเรื่องท้องจึงต้องระวังอยู่ต้องสนใจเป็นพิเศษ อย่าเกรงใจจนไม่รับผิดชอบตัวเองต้องระมัดระวังอย่าเกรงใจจนไม่รับผิดชอบตัวเองอย่ากลัวหิวจนไม่รับผิดชอบตัวเองอย่ากลัวลำบากจนไม่รับผิดชอบตัวเองผู้ปฏิบัติจึงสร้างความละเอียดให้กับใจเจ้าของว่าความบกพร่องน่ะมีน้อยตั้งใจอย่างนี้ได้ชื่อว่าไม่เห็นแก่กินแก่อยู่แก่นอนในแนวปฏิบัติจะได้ชื่อโอวาทปาติโมกขันติปรมังตโพธิติฆาความอดทนความอดกลั้นเป็นเครื่องเผาส่วนหยาบๆออกจากใจของเรานิมบานังวดันติพุทธาพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นกระแสของพระนิพพานคือเรื่องของความอดทนเป็นที่มาของพระนิพพาน
1: อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: สวนสัตว์เชียงใหม่จัดประกวดผลงานศิลปะจากพลาสติกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำผลงานจัดนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืนที่เชียงใหม่ซูอควาเรียมนายวุฒิชัยม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ร่วมกับมิสเตอร์ดักวูดริงผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ Ocean Recovery Alliance พร้อมภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมประกวดผลงานศิลปะจากพลาสติกเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมพร้อมนำผลงานมาจัดแสดงนิทรรศการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านการนำวัสดุพลาสติกใช้แล้วมาสร้างเป็นผลงานศิลปะสะท้อนแนวคิดการลดปริมาณขยะการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนด้านผลการประกวดระดับประถมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนขานสุวรรณอนุสรณ์ทีมที่1รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมที่6รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่4รางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่3และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทีมที่5ส่วนผลการประกวดระดับมัธยมศึกษารางวัลชนะเลิศได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่11รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่โรงเรียนดาราวิทยาลัยทีมที่13รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่โรงเรียนดาราวิทยาลัยทีมที่12และรางวัลชมเชยได้แก่โรงเรียนช่องฟ้าสินเซิงวานิชบำรุงทีมที่10และโรงเรียนวารีเชียงใหม่ทีมที่3ทั้งนี้สวนสัตว์เชียงใหม่พร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ถ่ายทอดแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของสวนสัตว์เชียงใหม่ในการส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าการศึกษาและการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมสำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลและผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมณเชียงใหม่ซูอควาเรียมเพื่อร่วมชื่นชมความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนและสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันลดปริมาณขยะพลาสติกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จ สู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
9: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
10: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
10: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่านแกร็บฟู้ดได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนค้ำประกัน
14: มีจดหมายมาส่งจ้า
15: โอ้ยเยอะแยะเลย
14: ฮะนี่มันจดหมายทวงหนี้นี่นาเอ๊ะแต่ฉันไม่ได้ไปกู้เงินใครมานะ
15: ถ้าไม่ได้ไปกู้เองแล้วไปค้ำประกันอะไรให้ใครหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคนที่เราค้ำประกันหนี้ให้เขาเบี้ยวไม่ยอมจ่ายหนี้เราก็ต้องเป็นคนจ่ายหนี้แทนนะสิ
14: โอ้จริงด้วยเมื่อปีที่แล้วไปค้ำประกันให้เพื่อนสนิทเห็นว่าจะกู้เงินไปทำอะไรเนี่ยแหละเอ๊ะจำไม่ได้ละไอ้ทีนี้จะทำยังไงดีล่ะ
16: ใครที่กำลังประสบปัญหาพบเจอกับสถานการณ์แบบนี้เป็นคนค้ำประกันแต่ต้องมารับผิดชอบหนี้แทนขอแนะนำว่าให้รีบติดต่อทนายความเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะดังนั้นก่อนจะเซ็นสัญญาค้ำประกันให้ใครต้องไตร่ตรองให้ดีก่อนนะคะ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: มอ.เชิญร่วมงาน PSU Cyber Security AI and Data Privacy 2026 9-10 กรกฎาคมนี้สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวนผู้บริหารบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาสถานพยาบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมงาน PSU Cyber Security AI and Data Privacy 2026ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569ณห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ฮอลล์ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาการจัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาสถานพยาบาลและภาคประชาสังคมภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษการเสวนาและการจัดแสดงเทคโนโลยีจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของประเทศครอบคลุมประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ AI ในองค์กรการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านดิจิทัลในอนาคตสำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมศึกษารายละเอียดกำหนดการและดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ที่เว็บไซต์ cyberday.psu.ac.th โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8กรกฎาคม2569
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านค คือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399